0: ังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต๊ะกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
1: สำหรับ2นโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95นายกแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะแม่นสินเชื่อแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนใส่แรงทุนหรือสภาพคล่องส่วนเกินของบรรดาธนาคารธุรกิจเพื่อเป็นการซุกยู่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจคนขวบแรงทุนเพื่อช่วยผู้ประกอบการผลิตเสบียงอาหารที่จำเป็นเป็นต้นสิ้นปลาไข
0: ่ท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามเพนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งรวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆ
2: วันที่9กันยานี้คณะกรรมการจัดงานบุญฮอกเข้าประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569และค.ศ. 2026อยู่นครหลวงหบางได้จัดงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโดยมิทานพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นสูงพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางมาดาเมืองแขกรับเชิญรวมทั้งมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลากหลายเต็มไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นมวลชื่นท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญฮอกเข้าประดับดินทรงเงินเดือน9ประจำปี2016อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโดลาดในบุญฮอกเข้าประดับดินอยู่นครหลวงพะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและอาหารหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทั้งศาสนาและหับประทานทางไส้สอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญทรงเหือประเพณีปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบหลักการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ชาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่ละนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าร่วมได้อย่างสมการวางขายสินค้าและร่วมตัดแถบผ้าลั่นคล้อง9บาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโอกาสบุญฮอกเข้าประดับดินในปีนี้คณะผู้สอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่3แยกบ้านจุ่มคล้องหน้าหอพะบางหา3แยกเดินทัดหลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางภายในและแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในหลวงพะบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือมาวางขายเป็นต้นเครื่องสกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ในครัวเรือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมากไม้นานาชนิดที่นำมาประกอบเป็นฮอหรือเข้าประดับดินส่วนมื้อ14ค่ำเดือน9ลาวกุ่งกับวันที่11กันยา2006ซึ่งเป็นมื้อบุญฮอเข้าประดับดินเริ่มแต่เวลา 6:00 น.การนำผักหลัดได้ร่วมกันใส่บาตรให้แด่พระสงฆ์สมณีที่หน้าวัดแสนสุขารามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวาอารามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าโฮมแขกมวลชนและเฮือสวงที่เข้าโฮมแข่งขันที่ผ่ามใส่เฮือสวงแคมน้ำคานบ้านเสียงทองคีรีและดำเนินการสวงเฮือตลอดวัน
0: ในระยะผ่านมาภาคในรัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรีมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้นว่าพวกเฮาจะญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านแต่ประเทศเฮากำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่าง ในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการปรากันเฮียนของนักเรียนยังมีทะเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบททางไกลศกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐานของรางและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังพันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากล
3: อุปกรณ์การเรียนการสอนยังบ่ทันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสิทธิสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลการสร้างกำลังแรงงานยังบ่ทันสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรับใช้ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชาติที่ผ่วมหันเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัยและกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกำลังแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและทักษะระดับสูงเพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาเฉพาะเท่านั้นแต่ต้องสุ่มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดทักษะหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม
0: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้ยกให้เห็นตื่มว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อพวกเราต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชน
2: วันที่9กันยานี้ยุทธสันติทองเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1เมืองแก้วดุมแขวงเมืองจันทน์ได้จัดพิธีมอบหับโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและเซ็นสัญญาการบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1ให้เกียรติกล่าวมอบโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกล่าวหับโดยท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์โดยมีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินมีท่านนางเซนนี่แคมเบลหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงิม1ที่ได้มอบให้องค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์สืบต่อบำรุงรักษาและบริหารคุ้มครองประกอบมีเส้นทางคอนกรีตเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวความยาว6กิโลเมตรกว่าบ่อนจอดรถ2แห่งพร้อมทั้งบ่อนเก็บเม็ดขี้เหนือสัวขาวท่าเทียบห้านอาหารเฮือนแพท่าจอดเฮือนน้ำเที่ยวถาวรห้านคาดจำนวน32หลังอาคารจัดกิจกรรมต่างๆศาลาชมวิวห้องน้ำสาธารณะ2แห่งทางยางห้องระบายน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพเส้นปลูกต้นไม้เดินหญ้าระบบไฟฟ้าและน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเปื้อนโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างแต่ปี2024และได้เปิดนำไส้อย่างเป็นทางการเริ่มแต่เดือนธันวาคม2024เป็นต้นมาโอกาสนี้ยังได้จัดพิธีเซ็นสัญญาบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงิม1เมืองแก้วดุมแขวงเมืองจันทน์ระหว่างท่านศรีสวัสดิ์แสงพระจันทร์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเมืองจันทน์และท่านอินทีเดือนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัท Queen's Adventure จำกัดผู้เดียวการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจในการบริการและบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แม่นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเว้ารวม ว้าเฉพาะแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อยกระดับการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถเสื่อมกับวงจรการท่องเที่ยวของนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองท่องเที่ยววังเวียงพร้อมทั้งเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลการคัดเลือกเอาภาคธุรกิจเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการบริการและการบริหารคุ้มครองแม้ได้คัดเลือกโดยผ่านการประมูลเปิดกว้างเพื่อคัดเลือกเอาภาคธุรกิจผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเขตนาเขื่อนงืมสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนท้องถิ่นก็คือข่อยเมืองจันทน์โครงการดังกล่าวแม้ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาอาเซียโดยทุนช่วยเหลือภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของระยะ2เจ้าของโครงการโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
0: พิธีเซ็นสัญญาร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกไปรษณีย์ดิจิตอลของลาวระหว่างกลุ่มไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดขึ้นในวันที่9กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมลงนามครั้งนี้ต่างหน้ากลุ่มไปรษณีย์โดยทานจันทวีพรเคลือบคำวอนหัวหน้ากลุ่มไปรษณีย์และต่างหน้าบริษัทโดยทานโกวิดธัญญารัตน์ตระกูลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสันติสุขสิมมาลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านนางคงคณิตหลักเจริญเอกอัครทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมท่านจันทวีพรเคลือบคำวอนกล่าวว่าการร่วมมือในครั้งนี้เป็นมรรคผลการค้นคว้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างระบบไปรษณีย์ที่ทันสมัยว่องไวปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบดิจิตอลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการโลจิสติกขยายตัวอย่างไววาความคาดหวังของผู้ใช้บริการจึงบ่เหมือนเพียงแต่การส่งพัสดุให้ถึงปลายทางแต่ต้องการความว่องไวความปลอดภัยการติดตามทันการและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการขนส่งพัสดุข้ามเดนยังมีข้อจำกัดด้านเอกสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามพัสดุและมาตรฐานที่ยังบ่สามารถเชื่อมจดกันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามายกระดับเวียกงานไปรษณีย์จึงเป็นความจำเป็นและเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์สำคัญ
2: วันที่9กันยานี้ท่านพลจัตวาคำสุขคำเลืองเทพผู้บัญชาการทหารอากาศกองทัพประชาชนลาวและคณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่23ผ่านระบบทางไกลกองประชุมได้ดำเนินภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างกองทัพอากาศอาเซียนให้มีความสามารถประสานงานและเชื่อมโยงกันการร่วมมือปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพภาคพื้นโดยการเป็นประธานของท่านพลโทอาร์เทมโกดูล่าผู้บัญชาการทหารอากาศแห่งฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้เน้นถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภาคพื้นและสภาพการของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสืบต่อการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโอกาสนี้ท่านพลจัตวาคำสุขคำเลืองเทพได้แลกเปลี่ยนบรรดาข้อสำคัญต่อกล่องสมดังนี้สืบต่อแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนในแต่ละขั้นยกสูงเวทงานการศึกษาและการฝึกหมห่วมโดยเฉพาะการฝึกซ้อมและฮัดแอบในเวียกงาน HRDR และ SAR เสริมโยงด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานและปฏิบัติงานห่วมบนพื้นฐานคอมมิเนอร์เสื้อใจพร้อมนั้นบรรดาผู้บัญชาการทหารอาเซียนได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะผ่านระบบทั้งไก่อย่างกลงไปกลงมาและมีผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับกองประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่24ประเทศมาเลเซียจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
0: ท่านนางต้าเฟื่องยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือ250ถุงให้แขวงเสกกองเพื่อมอบโตให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่เมืองกะลืมและเมืองดากจึงในวันที่9กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกองต ั้งหน้าก้าวรับโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเสกกง

0: 50ล้านกีบและสมาคมคนเวียดนามประจำแขวงเซกงประกอบส่วน10ล้านกีบได้เครื่องส่ง150ถุงนำมามอบให้ในครั้งนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีได้กล่าวแสดงความขอบใจกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปักเซและสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวที่มามอบเครื่องช่วยเหลือในนามต่างนาการนำแขวงเซกงยืนยันว่าจะส่งตัวเครื่องช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ฮอดไปถึงประชาชนผู้ประสบภัยตามเป้าหมายให้ทั่วถึง
1: วันที่10กันยายนนี้กองพลที่2ได้จัดตั้งพิธีพระราชทานมูลเสื้อ45ปีแห่งการเติบโตขยายตัวของกองพลทหารราบที่2โดยการเข้าร่วมให้เกียรติพระราชทานของสายพันเอกคำตันอินยาแสงอดีตหัวหน้าการทหารกองพลที่2มีคณะผักคณะบรรซากองพลตลอดฮอดพนักงานรักแรงในทั่วกองพลที่2เข้าร่วมโอกาสที่สายพันเอกคำตันอินยาแสงอดีตหัวหน้าการทหารกองพลที่2ได้ยกให้เห็นถึงประวัติมูลเสื้อแห่งการกำเนิดเสิบในขยายตัวของกองพลที่2ซึ่งระยะต้นแห่งการปลดปล่อยภาคเขานำพาประเทศชาติปฏิบัติยุทธศาสตร์ห้ำบาดแผลสงครามเพื่อปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติที่ญาติมาได้นั้นศูนย์กลางภาคได้วางแนวทางนโยบายถือเอาเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่อกว่าหมู่และใส่ปรับปรุงโครงสร้างกำลังประกอบอาวุธประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือเผด็จการเป็นภาชนะแหลมคมของพรรครับประกันภารกิจปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติปกปักรักษาตัดสินโชคชะตากรรมของชาติโดยปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของคณะพรรคการทหารศูนย์กลางสั่งตั้งกองทัพให้มีหัวหน่วยการจัดตั้งสมรภูมิยุทธวิธียุทธบรรทบยุทธศาสตร์ตามลำดับฉะนั้นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะพรรคการทหารศูนย์กลางจะมีมติตกลงให้กระทรวงป้องกันประเทศจัดตั้งพิธีประกาศสร้างตั้งกองพลทหารราบที่2ขึ้นที่กรมสังกัดทหารเขตเหนือแขวงหลวงพะบางอย่างเป็นทางการในวันที่12ตุลาคม1981ซึ่งประกอบมีคณะบรรซากองพลสุธมิตรคือสหายพันเอกบุญธรจิตวิรพลเป็นหัวหน้ากองพลสหายพันโทคำหงสัญญวงศ์เป็นห้องกองพลหัวหน้าห้องการเมืองสหายพันโทบุญเพ็งห้องกองพลหัวหน้าห้องเสนาธิการสหายพันโทมูลทาพรมมหาไซหัวหน้าห้องพระราชการสหายพันตีสมบูรณ์ห้องกองพลหัวหน้าห้องเทคนิคนับแต่ปี1981ถึงปี2003แม้ระยะปรับปรุงก่อสร้างกำลังปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนไหวสุหบละอิดละเอียวเกือบจะว่าได้ว่าบ่มีเวลาสร้างสาพัฒนาในระยะนี้ได้สุหบในบ้านหบใหญ่2ครั้งคือบ้านหบ3หมู่บ้านแก่ยาวเวลา4เดือนบรรหบบ่อแตนแก่ยาวเวลาสุหบ6เดือนแต่ละระยะสุหบที่ดุเดือดเอาเป็นเอาตายแม่นตลอด67วัน67คืนนอกจากนั้นกองพลเปิดบ้านกวดล่างเหือนหางของกองปุ้นแต่ปี1995-2003จึงได้ถอนกำลังสมุดสูตรที่ตั้งเดิมตลอด45ปีผ่านมาได้ส่องแสงเห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติสง่าของกลุ่มกองนั้นคือปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินรับประกันความสงบปลอดภัยคงเขตที่กรมกองรับผิดชอบและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานตามที่ได้มอบหมายประกอบส่วนสำคัญเข้าในไสยศาสตร์รวมของชาติและแสดงให้เห็นว่าผลสำเร็จต่างๆที่กล่าวมานั้นล้วนแต่ได้สนิทติดพันกับทุกขบวนการของกำลังประกอบอาวุธท้องถิ่นและการเข้าร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าในการปกปักรักษาความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติไว้ให้มั่นคงต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันความกดดันสูงของอากาศเย็นและที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกแขวงพงศลีหัวพันและแขวงเสียงขวงจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18ถึง30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงลำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงหบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่างซาวหา32องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง23หา33องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์

0: ริคัมไซข้ามวลและแขวงสมณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมและระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา31องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา32องศาภาคใต้แขวงสะละวันจำปาสักเสกองและอัตตปือยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเป็นบางโอกาสพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง15หา25องศาต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาท่านกิ่งมโนพุทธมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง11กันยานี้ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียท่านรัฐไซอินทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬามวลชนภาระและศิลปศึกษารายงานให้ฮู้ว่าการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการหัวมือและปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากีฬาคนพิการในภาคพื้นอาเซียนพร้อมทั้งเป็นการกระเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกีฬาคนพิการของลาวในเวทีสากลตามแผนงานของกองประชุมคณะผู้แทนระดับสูงจะเข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆที่ประเทศมาเลเซียจัดขึ้นภายหลังงานแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13สิ้นสุดลงสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนก็คือประเทศเจ้าภาพได้วางแผนจัดงานแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง23ตุลาคม2027ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้เสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกคนพิการอาเซียนแจ้งเจตจำนงเสนอจำนวนประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ให้เจ้าภาพในเบื้องต้นสำหรับลาวเฮาได้เสนอ12ประเภทกีฬาคนพิการห่วมสิงไซคือแล่นลานลอยน้ำยกน้ำหนักบอสเซียโกนบานยิงบานเตะคนพิการตาซ้ายบานบ้องล่อเรือยิงลดถีบดอกปีไก่ฟันดาบเทนนิสและยิงปืน
1: พลเมืองลาวทุกคนจงห่วมแห้งห่วมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่ณ ข้อหลวงเวียงจันทน์ย่างสุดใจ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่8สิงหาคมผ่านมาอยู่นครหลวงมอสโกท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนิโคไลปาทูเซฟผู้ช่วยเวียกประธานาธิบดีประธานสภาการทะเลแห่งสหพันธ์รัสเซียในการต้อนรับท่านตัวเริ่มได้แสดงความสมเชยสองฝ่ายได้กำหนดทิศทางการฮุ่มเมือในคงเขตทะเลและหยะปี2006หา2030เสนอองค์การที่เกี่ยวข้องของสองประเทศค้นคว้าการพัฒนาบรรดาเส้นทางขนส่งทางทะเลอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการเสื่อมโตระหว่างท่ากำปั่นทะเลวิสาหกิจขนส่งและโลจิสติกสองประเทศลดพลค่าใช้จ่ายและสร้างเงินไขสะดวกให้เกการจราจรสินค้าท่านตัวเริ่มเสนอส่งฝ่ายค้นคว้าความสามารถการหัวมือสมแปลงบูรณาหักษากำปั่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมกับความต้องการและเงินไขของเวียดนามสืบต่อยกสูงประสิทธิผลการเคลื่อนไหวของศูนย์เขตห้อนเวียดนามรัสเซียพร้อมทางเปิดกว้างการค้นคว้าไปคงเขตวิทยาทะเลและมหาสมุทรศิวนานพันธ์ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศวัสดุใหม่และบรรดาเทคโนโลยีหับใส่การพัฒนาเศรษฐกิจทะเลแบบยืนยง
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดุลมานี่กลุ่มปฏิบัติงานเริ่มเก็บกำและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปันเวียกงานด้วยการตีราคาเป็นจุดด้วยการตีราคาเป็นจิตกลุ่มของเขตในนั้นลมมีพื้นฐานโครงร่างการแพทย์และการศึกษาการเป็นแปลงของดินฟ้าอากาศการผลิตกสิกรรมและบรรดาแขนงเศรษฐกิจโดยรัฐบาลในปานได้สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตีราคาผลเสียหายและความต้องการฟื้นฟูภายหลังภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในวันที่26สิงหาคมผ่านมาอย่างรอบด้านคณะกรรมการโดยทานกูนันค่าบาทาห้องประธานคณะกรรมการแผนการแห่งชาติในปานกล่าวว่าด้วยระยะเวลา6อาทิตย์ต้องเฮ็ดบริงานตีราคาความต้องการภายหลังภัยพิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานแน่ใส่ระดมการช่วยเหลือภายในประเทศและสากลให้แก่การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ยุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบักบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระทรวงสาธารณสุขของฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสาธารณสุขพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2021หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักเรียนสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลานักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจุกงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมรรจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทางภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาริจิตปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองหอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทบกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยู่แห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเร่งใส่สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชนชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเฮาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในตอนหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรพนักหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถแก้การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน 2025-2025 ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบบระเบียบการตั้งให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วกันหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแป้งซิดให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยูแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใช้ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพทย์คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ฮ้ายโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
6: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
5: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
6: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
5: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
6: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
5: โอ้คักๆๆ คันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
6: ดีๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
5: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
6: เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนียงทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
7: เฮ้อเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
8: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
7: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
8: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
7: ่เออๆเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดโต
8: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสำเร็จแล้ว
7: โอ้ง่ายเท
8: ่ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
7: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้เน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
8: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
7: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
9: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เจ็บๆอ้วนยังก็บ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
10: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นั่งหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
6: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิ้นสะดวงกำลังเจ็บดีนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเถื่อนนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
10: โอ้ยที่แท้กับพญาติผมว่าเฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
6: ่
10: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
6: ้โอ้
10: นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงนี้ยุบแล้วก็แห้งไว
11: โอ้
10: ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
6: ปาโทษคือบักคักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมาฝนกินมา
10: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปการสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
6: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
10: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
12: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
13: า
12: ะ
13: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
12: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
13: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
12: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
13: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
12: ้โอ
13: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
12: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้เวิร์นวังมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันในท้ายอาทิตย์แล้ว
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันในวันศุกร์ที่11กันยา2026เจ้า
1: เจ้ามื้อนี้ก็เป็นมื้อแฮม14คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่11เดือนกันยา2026เป็นวันบุญฮอเข่าประดับดิน
0: เจ้าแต่ละคนนี่แม่นลูกมาแต่เช้า
1: แม่นยายฮอเข่าแต่เช้า
0: เวิร์นลูกจักโมง
1: กับแม่เอิ้นกับตั้ง 4:00 น. เช้า
0: เลยแม่นแหละท่านผู้ฟังก็ถือว่าบุญฮอเข่าประดับดินนี่ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งในประเพณีที่สำคัญที่นอนอยู่ใน22ของ14ของลาวเฮาที่ว่าสืบทอดกันมาแต่บูฮานาการซึ่งเพิ่นจะจัดขึ้นแม่นในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ของทุกปีแต่ว่าบางคนก็อาจจะฮู้แล้วแหละว่าที่มาของบุญฮอเข่าประดับดินนี่แม่นมาจากไสโดยความโดยตามความเชื่อแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็เกิดมาจากตามความเชื่อนิทานทางพุทธศาสนาได้เรื่องของพระเจ้าพิมพิสารพวกเขาก็สิบ่ลงลึกรายละเอียดว่ามันเป็นแนวใดเนาะเพราะหลายคนนี่คือสิได้ศึกษามาแล้วแล้วก็บุญฮอเข่าประดับดินนี่ก็เป็นอีก1บุญที่ทุกคนเฮ็ดไปเฮ็ดบุญเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ว่าล่วงลับไปแล้วทั้งผู้ที่ว่าเฮาฮู้จักหรือว่าผู้ที่บ่ฮู้จักว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญดังนั้นไผที่ว่าได้มีโอกาสได้ไปใส่บาตรในตอนเช้าของมื้อนี้พวกเฮานี่ได้มาดำเนินรายการก็เลยบ่ได้ไปก็ขอย่อมมือสาธุนำ
1: เจ้าแม่ล่ะเนาะบางคนนี่ก็โอ้ไปใส่บาตรตั้งแต่เช้าๆพุ่นเนาะแต่ว่าบางคนนี่ก็กำลังใส่บาตรอยู่เนาะปัจจุบันนี
0: ้แม่นๆคือโนรีขี่รถมานี่ก็แม่นหลายวัดเนาะที่ผ่านมาทางนั้นธงปงสีไข่นะเราอีต่างๆสิฮะนะมาฮอดวัดตอกวัดไตก็หลายวัดแล้วก็แถวแคมทางนี่ก็รู้สึกว่ารถจอดเลี้ยนเพราะว่าวัดที่อยู่แคมทางมันบางทีมันบ่มีบ่อนสถานที่บ่อนจอดรถเพิ่นก็ใช้อยู่แคมทางในการจอดตอนนี้หลายคนก็คือสิใจเย็นแน่เพราะว่าพากันไปเฮ็ดบุญเด้บ่ให้ใจฮ้อนบ่ให้ใจให้ใส่กันในทางผู้ฟังเด้อ
1: เจ้าเจ้าถึงมื้อนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยแต่ว่าสังเกตจากการนําใช้รถใช้ถนนมื้อนี้รู้สึกว่าเส้นทางนี้โรงเรียนได
0: ้นั่นแหละ
1: บ่แออัดมื้อนี้นะ
0: คือว่าดีนะ เพราะว่าเพิ่นไปใส่บาตรแต่เช้าแล้วมันจะบ่ได้ขับค่านั่นแหละและอีกอย่างนึงเพิ่นจอดไว้แล้วเด้เนาะมันก็บ่ได้เที่ยวทางเจ้าเอาก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่หลายคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าได้อิ่มบุญตามๆกันมา แต่ว่าทางนี้ทางนั้นหลังจากที่ใส่บาตรแล้วท่านผู้ฟังแน่นอนที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ต้องได้แต่ละคนก็ต้องได้ขับรถขับลางกลับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับเพื่อนกับศาล
1: เจ้า
0: ตอนขณะที่ขับขี่รถก็ให้ระมัดระวังและก็มีสติท่านผู้ฟังเด้อดังนั้นท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ท่านก็สามารถติดตามฟังได้หลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือว่าจะรับฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
1: เจ้า
0: แล้วก็อีก1ช่องทางก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสามารถติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้ก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนคำถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางก็สามารถมีส่วนร่วมได้เบอร์โทรสายน้ำไม้ก็แมน0305787052สำหรับวันนี้ทางรายการก็ได้นะสัมภาษณ์ทั้งพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซและก็ทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองปากเงิม
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ก็จะได้สัมภาษณ์เพิ่นเนาะให้เพิ่นรายงานสภาพการตัวจริงโดยเฉพาะเส้นทางอยู่ทางแขวงอุดมไซในระยะผ่านมานี่เนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันเรียงหลายมื้อบางเส้นทางก็ยังพบความยุ่งยากอยู่เนื่องจากว่ามีดินเจือนแน่แล้วก็เส้นทางที่ได้รับการไปเพแดก็จะให้ทางพันโทออนสีนี้รายงานเพิ่มเติมหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีโอกาสนำใช้เส้นทางผ่านทางขอบเขตเมืองปังเงิมพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถประกอบส่วนหรือว่าอยากฝากคำถามไว้ทั้งให้ทางรายการพวกเฮานี้สอบถามทางเบื้องเจ้าหน้าที่ก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะ03-0578-7052
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะหรือท่านใดที่ต้องการอยากส่งขอความตอนนี้แมนมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเราในNational Radioแล้วก็แซะต่อเพจ LNR Infotainment หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาวถือว่าหลายช่องทางที่ท่านสามารถเข้าถึงโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เวิร์นวังบอกก็ได้
1: เจ
0: ้าเนาะก็เป็นช่องทางที่พวกเขาจะช่วยกันในการประกอบคำคิดคำเห็นและหาทางหรือว่าซอก ซอกทางออกเนาะเธอว่าเฮ็ดจังได๋จะให้การขับขี่ตามถนนหนทางนี่มีความปลอดภัยและทุกคนก็ต้องได้ร่วมใจกันโดยเฉพาะกับการปฏิบัติระเบียบจราจรต่าง
1: ๆ
0: ป
1: ้
0: ายสัญญาณบ่หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามสัญญาณของเพิ่น
1: แม่นล่ะต้องได้พร้อมใจกันในการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรดังที่ฮู้นำกันในแต่ละจุดมีป้ายห้ามป้ายเตือนเด้อถามว่าผู้ใดที่จะจอดรถตามแคมป์ทางเส้นทางต่างๆนี่นะขอให้สังเกตเบิ่งป้ายให้ดีท่านผู้ฟังถามว่ามีป้ายแล้วก็พร้อมใจกันจะตั้งปฏิบัติมีป้ายเพิ่นห้ามจอดก็บ่ต้องไปจอดในจุดนั้นย้ายไปจอดอยู่บอนอื่นเนาะบอนที่สะดวกปลอดภัยพร้อมใจกันปฏิบัติตามระบบป้ายเพื่อว่าเฮ็ดให้การสัญจรไปมานี่มีความโรงเรียนลดพรบัญหาความแออัดแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ว่ายังถือเบาในจุดนี้ก็คือยังไปจอดในจุดที่เพิ่นห้ามจอดนี่นะอันนี้อยากให้เบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะอย่าถามว่าผู้ใดที่ยังมีพฤติกรรมแบบเก่าก็ขอให้ปรับเปลี่ยนซะเข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
0: เปล่าแม่แล้วเนาะคือเมื่อวานนี้เนาะเฮามีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีแม่นเพิ่นก็เริ่มเข้มงวดแล้วก็เริ่มปฏิบัติแล้วสำหรับใครที่ว่าไปจอดรถซ้ายจอดรถที่บอนเพิ่นบ่ให้จอดไปจอดเพิ่นก็สิมีการล็อกล้อได
1: ้
0: คันล็อกล้อแล้วท่านฟังก็ต้องได้คิดว่ามันจะเสียเงินแล้วก็เสียเวลาพ่อและอีกอย่างนึงเสียหน้าเสียตาอีก
1: เจ้า
0: เจ้าเฮ็ดผิดระเบียบเด้
1: ฉะนั้นก็มีส

0: เองก็ต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกัน
1: เจ้าแม่แล้วถ้าผู้ฟังขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หาพี่น้องผู้ที่ว่าเสียชีวิตเมื่อวานนี้เนาะซึ่งว่าจุดเกิดเหตุแม่นอยู่บ้านดอนติ้วหอม8เพิ่นว่าสามารถติดต่อหาหน่วยกู้ภัย1623ได้เนาะทะเบียนรถจักรเพิ่นแม่นก่อม4497เนาะที่ว่าเสียชีวิตเป็นเพศหญิงที่ว่าเสียชีวิตเมื่อวานนี้เนาะชื่อนางบุญปอนพิมมสอน
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์และก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนาะที่ว่าเกิดขึ้นนี่แหละว่าอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเวินวังท่านผู้ฟังคือเฮาเว้ากันตลอดท่านแหละว่ามันบ่ได้บอกบ่ได้เตือนไว้ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดบ่ได้บอกบ่ได้เตือนไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นเวลาใดม
0: ัน
1: จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าเฮาประมาท
0: แม่นถ้าว่าเฮาประมาทบางคนนี่ก็เอิ้นว่ายังมักง่ายเด้ในจุดนี้ในการขับขี่รถเดินทางบางคนนี่ก็นำใส่ความไวเกินขอบเขตสิ่งแซงบ่ฮับประกันเปลี่ยนทิศทางการสัญจรกระทันหันแบบนี้มันก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นการเดินทางการไปมาหาสู่กันไปใกล้หรือว่าไกลรถจักรรถใหญ่นี่ก็ต้องได้คอยไปคอยมาได
1: ้แม่นแหละเจ้า
0: ผู้ที่จะข้ามทางก็เส้นเดียวกันให้เบิ่งถ้าว่ามีรถสวนทางมาก็ให้หยุดให้รอก่อนแล้วก็ฝากเติมเนาะโดยเฉพาะเวลาที่เฮาจะเลี้ยวรถนี่นะบางคันที่เพิ่นจอดแล้วเนาะแต่ว่ายังมีอีกบางคันที่ว่าขี่มาแล้วบ่จอดนี่
1: นะ
0: มันจะมักแซกออกมาเลยนะถ
1: ้
0: าว่าผู้ที่จะเลี้ยวนี่ถ้าว่าบ่คอเอิ้นว่าค่อยๆเลี้ยวนี่นะเพิ่นยังจะเบรกทันได้ถ้าว่าเลี้ยวก็คิดว่า
1: ฟังทางแล้ว
0: เฮาไปถูกทางแต่ว่าบังเอิญมีรถจักรขี่แบบซ
1: ิ่
0: งตัดหน้าออกมาจากสินะได้หลายกรณีที่ว่ามันเกิดขึ้น
1: เห็นหลายข้างเนาะกรณีคืออันน่ะเวินวางเว้านี่อันตรายแท้ๆนะผู้ฟังอย่าประมาทเด็ดขาดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้19 โมงทางหน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางซึ่งว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ทางหลวงพะบางพุ่นแหละท่านผู้ฟังเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเข้ามาว่ามีรถใหญ่ต่ำกับรถจักรอย
0: ู
1: ่เส้นทางบ้านผาซุกเมืองและนครเมืองและนครหลวงพะบางเนาะซึ่งว่าทีมงานก็ได้ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่ามีผู้บาดเจ็บถึง4 คนหญิง2คนแล้วก็เด็กน้อยอีก2คนเป็นสัญชาติลาวอาการเบื้องต้นนี่ก็แม่นผู้ที่1เด้อท่านผู้ฟังหน้าผากเบื้องซ้ายนี่จีกใหญ่หน้าผากเบื้องขวาบวมบ่าไหล่เบื้องซ้ายผิดรูปแขนเบื้องขวาตะลึงเนาะก็คือถลอกปอกเปลือกไปแหละว่าซั่นซะแล้วผู้ที่2นี่แม่นเจ็บปวดบริเวณสะโพกข้างซ้ายผู้ที่3แขนซ้ายทะเลินใหญ่แล้วก็ขาขวาซ้ายนี่ก็คือกันแล้วผู้ที่4นี่บาดแผลทะเลินตามต้นตูบเลย
0: กู
1: ้ภัยน่ะหลวงพระบางเนาะก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก
0: ็
1: นำส่งไปโรงพยาบาลแขวงหลวงพระบางก็ขอให้ปลอดภัยซึ่งว่ามีทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะตัวนี้เนาะที่ว่าเกิดขึ้นก็ยังบ่ทันรู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นย้อนหยังตัวนี้นะแต่ว่าเกิดขึ้นตอนหัวค่ำเนาะ19 โมงเมื่อวานนี้เจ
0: ้
1: า
0: เหตุการณ์ที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ยังเกือบว่าทุกมื้อเลยมันดีบ่แต่เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ได้ทางตังแขวงแดแล้วก็ทางเบื้องทางหน่วยกู้ภัยที่เพิ่นได้แจ้งเนาะแล้วก็ได้รายงานแต่ละหน่วยกู้ภัยนี่ก็ได้ออกเหตุเกือบว่าทุกมื้อ
1: แม่นแหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์คือกันมื้อนี้ตอนเช้ามืดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตั้งแต่ 1:55 นของวันที่11เดือนกันยายนนี่แหละทางหน่วยกู้ภัย1627เพิ่นได้รับแจ้งว่ามีเหตุหลุดจักรล้มเองส่วนว่าจุดเกิดเหตุหันแม่นอยู่บ้านเวียงเจริญเนาะกู้ภัยก็ได้ออกไปบนจุดเกิดเหตุพบเห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นเพศหญิงชื่อนางป่าเป้าอายุ21ปีบ้านตานมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นบาดแผลถลอกตามต้นตูเลยตัวนี้เนาะอันนี้ก็ทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปโรงพยาบาลมโหสถเนาะอันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยเช่นเดียวกันเป็นบางเหตุการณ์ที่ซื้อได้ที่พวกเฮายกขึ้นมาว่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นท
0: ุ
1: กมือแบบนี้
0: เจ้าและก็เมื่อวานนี้ทางพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะว่ามีอุบัติเหตุรถจักรต่ำกับรถกระบะอยู่ทั้ง3แยกเข้าไปทั้งคำสวาสเนาะมีผู้บาดเจ็บนี่1คนแล้วก็มีรถปีเพจำนวน2คันส่วนว่าโคกรณีนี้เพิ่นก็ขอล้มกันก่อนทางเบิ่งเจ้าหน้าที่ก็บ่ทันได้เอาเข้าเลขที่ดำเนินคดีเน
1: า
0: ะเพราะว่าทางโคกรณีบางเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเพิ่นก็สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ล้มกันได
1: ้แม่ล่ะ
0: ส่วนว่ากรณีใดที่ว่ายังบ่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะได้ดำเนินตามคดีตามขั้นตอน
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นจุดเกิดเหตุต่างๆ

0: ที่มาเว้าวาให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้วกันจักหน่อยพวกเขาจะมีการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นประจำวันที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ส่งเข้ามาให้รายการของพวกเขาเพื่อได้รายงานกันแน่นอนแหละว่าอุบัติเหตุนี่นะมันเกิดขึ้นทุกมื้อแล้วก็เกิดขึ้นหลายบ่มีท่าทีว่าสิลดลงคือเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าหั่นแล้วว่ามันเกิดขึ้นนี่มันรู้สึกว่าแต่ละเดือนนี่มันเพิ่มขึ้น
1: แม่น
0: คันสรุปออกมาแล้วนะแล้ววันนี้มูลค่าความเสียหายก็เพิ่มขึ้น
1: เจ้า
0: ปิ่นตื้อเพิ่นว่าคันเอามูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุหันมาพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติของเฮานี่ก็ถือว่าได้หลายเติบแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสูญเสียจากอุบัติเหตุที่คนเฮานี่แหละเป็นคนสร้างเพราะว่าหลายคนก็เป็นละเลิงละเมิดบ่ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกฎจราจรต่างๆที่เพิ่นมีไว้ให้แล้วแต่ก็เฮ็ดเสยมั่งอยู่เสยเมยอยู่โบเอาหัวใส่ใจซา
1: เจ้าเพราะว่าแต่ละคนก็ฮู้น้ำกันเนาะว่าสาเหตุที่ว่าพาก่อนให้เกิดอุบัติเหตุทางเบิงเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ได้เตือนเป็นประจำในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนอยากให้ทุกคนนี้ไปมาด้วยความปลอดภัย
0: เจ้า
1: ตอนนี้ทีมงานประสานหาทางพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายกันแล้วสบายดี
2: เจ้า
0: สบายดีเจ้าเนาะก่อนอื่นก็ขอบใจท่านหลายๆที่ได้สละเวลาเข้าห่วมในการขับขี่ปลอดภัยเจ้าเป็นแนวใดได้ทานอยู่ทั้งอุดมไซสภาพดินฟ้าอากาศในมื้อนี
2: ้เจ้าข้าพเจ้าพันโทออนสีเชียงมณีหัวหน้าแผนกจราจรปกตกเป็นอุดมไซขอรายงานสภาพดินฟ้าอากาศช่วงระยะ2 3มื้อมานี้สภาพดินฟ้าอากาศจะบ่เอื้ออำนวยปานใดก็มีบางส่วนบางระยะบางทีก็ตอนบ่ายบางทีก็ตอนค่ำก็มีฝนตก
1: เจ้าม
2: ีบางจุดบางพื้นที่ก็มีฝนตกนัก
1: เจ้า
2: สภาพเป็นฝ่าอากาศนะวันนี้สภาพเส้นทางการสัญจรของพาหน้านี้ระหว่างเส้นทางเลยที่ตามเนื้อแต่ปักมองขึ้นมาหอดนะแอวโบตินแต่มีบางจุดนี่วินมันเจาะมันเตือนกับการสัญจรไปมาค่อนข้างจะยุ่งยากมีตัวอะไรเงี้ยสองตามมือลังนี้รถเก๋งใส่รถติดเป็นหลายชั่วโมงอยู่ทางเจ้าหน้าที่พวกเขาก็พยายามติดต่อทางแผนกโยธาทางบริษัทกู้ทางในกระไดจุกไปเกียร์ทิศทางที่มันเพราะมันเจือนั้นระบายการสัญจรไปมาจากที่นี่ก็จังหวัดตะลุกแท้ๆก็ยังอยู่คันฝนบ่ตกแท้ๆดินมันแห้งก็ไปมาได้ตะลุกอยู่คันฝนตกดินมันเปียกทางมันการสัญจรไปมามันก็จะมึน
1: เ
2: ฮ็ดไทยรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุมันเกี่ยวนะบอกเส้นทางนอกจากเส้นทางเล็กที่สามเนื้อนี้ก็จะมีเส้นทางต่ออีสองดับบรรยูทางโครงการที่แรกจะกำลังปรับปรุงวันนี้เส้นทางปกตินี้ก็มีความยุ่งยากโยตามยุ่งยากอย่างนั้นเป็นมันเจาะมันเจือนกับเป็นปุ่มเป็นบัวโอ้กับปัญจรไปว่าบางการจะตักตาแต่กับไปมาได้โยแต่กับตักตาการเตียงการเกิดอุบัติเหตุนะสภาพเส้นทางคือดังนั้น
0: เจ้าถือว่ามีแต่สองจุดนี่บทานที่ต้องได้ระวังนี
2: ่สภาพการสัญจรนี้แต่ในเทศบาลปกติว่าช่วงระยะมุ่งราชการนี้ตอนเช้าตอนแรงก็มีความได้อัพบางจุดทางเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้เอาที่ใส่ลงระบายการสัญจรนี้เฉพาะเส้นทางอื่นๆทางเส้นทางนอกแบบเส้นทางแห่งป่าต่างๆทำกับมีการตรวจการของไอ้น้องประจำเดี๋ยวเราทาสภาพเป็นรถติดรถนั้นไปมาบ่ได้แต่เอากับเตรียมพร้อมในการระบายรถเนาะครับเป็นทางเจรนั้น
0: เจ้า
2: เมื่อนี้สภาพประเทศ1อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินไหวหลายในนี้เสียชีวิต1รายมาณปีเพก็สําคัญด้วยการบริหารนิทันกดทําบาดเจ็บกับ3คนเล็กน้อยก็ตกอีกนิดนึงแต่สาเหตุหลักๆไม่เจอหานอกจากว่าสาเหตุตัวนี้กับตัวเดียวกับประการแรก
0: เจ้า
2: ก็เป็นเด็กนักเรียนกับรถไฟฟ้าแม่รถที่ไฟฟ้าแม่รถก็เป็นรถส่วนทางแต่เรือปั๊บรถใหญ่เฮ็ดไทยเด็กผู้ขับขี่รถที่ไฟฟ้าหันกระยืดชีวิตเป็นห้องมอนสภาพนั้นสภาพครับ
0: เจ้าตัวกรณีเสียชีวิตหนึ่งคนที่ทานรายงานเมื่อกี้นี่เนาะที่เป็นเด็กน้อยเห็นไหมเด็กน้อยที่พร้อมไปโรงเรียนอยู่บ่ทันหรือว่าณใดนี่เกิดขึ้นตอนเวลาใด
2: โตเกิดขึ้นตอนเวลาเลิกเรียนแหละ
0: เลิกเรียนเลยแม่นบ่
2: เออโรงเรียนแต่กลับขึ้นบ้านบ่าก็คิดแหละเป็นทางซอยเก็บเอาไปบ้านนะ
1: อือ
2: เป็นทางที่แบบนั้น
0: เจ้า
1: เจ้า
2: แต่มันก็เรียกกลับนั่นแหละอ
1: ือ
2: รถแต่เบรกกระทันหันกับเบรกบ่ทันก็เลยไปตามใส่นะเกี่ยวเสียชีวิตแต่แรกก็บ่เบิ่งกดขาเบิ่งเป็นเด็กทําไมเป็นผู้ละเมิดกฎจราจร
1: เด็กน้อยประมาณจักปีทัน
2: เด็กน้อย9ปี
1: โอ้9ปี
0: จ้าขี่รถไฟฟ้าเนาะบรรสภาพรวมอยู่ทั้งแขวงอันอุดมไซเกี่ยวกับการไซรถไฟฟ้านี่มันมีหลายบ่ทันตัวนี้
2: สภาพร่วมการใช้รถไฟฟ้านี้ก็ยังว่าก็มีล่าอยู่ดีนี้ก็ยังว่านำโยธาทางกรมทางกระทรวงโยธาทางห้องรัฐมนตรีปกติเขาก็ขึ้นมาประชุมนี้ไปรถไฟก็ยังว่าเรื่องรถไฟฟ้ามันท่าที่นิ่งดีมีหลายหน่วยงานนำรถไฟฟ้าต้องว่าให้ขึ้นทะเบียนรถไฟฟ้าที ่ความแห่งแบบนี้ที่ปีขึ้นมานะการใช้รถไฟฟ้าแต่มาต่อขึ้นงวดแนะนำทุกมือแนะนำทุกมือเด็กอะก็ยังทาบรรดานิติกรรมต่างๆงานเพื่อเติมไว้ประคับใจนะ
0: เจ้า
2: ตัวนี้นะ
0: เจ้า
2: การศึกษาตลอดเ
0: ร็วแสดงว่าอยู่หุ้นกับนักเรียนนักศึกษานี่ก็เป็นไส้รถไฟฟ้าหลายเนาะท่านเนาะแม่นบ่อยู่ทางอุดมไซค์ครับเจ้าก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะตัวนี้เนาะเจ้าแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับการน่ะลงโฆษณาดิเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่เฮาคือมันไข่ซุกเฮียนใหม่แล้วเนาะสภาพการสัญจรสภาพโรงเฮียนต่างๆนักเรียนจังซี่น่ะเฮามีแผนหรือว่ามีกิจกรรมเนาะใดที่จะไปลงโฆษณาตัวนี้บ่ท่านเกี่ยวกับการขับขี่ความปลอดภัยนี่
2: แล้วแผนโฆษณาเนี่ยแต่เฮาก็ได้ขึ้นแผนบรรดาเพิ่นเรียกเพิ่นโอนเพิ่นก็ประมาณต่างๆในบรรดาชิดซุกเฮียนเข้ามาค่ะลงโฆษณาตามโรงเรียนดื่มได้อยู่ตามปัญญาสิแยกได้ด้วยโดยหลักๆเขาขึ้นแผนเป็นแผนใหญ่เป็นในบุ๊คใหญ่ในการขึ้นไว้โฆษณาเลยนะทุกภาย2067นี้จะเขาขึ้นแผนอยู่บรรดาเมืองและจะกำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายบ้านติดกับสนามหลวงแห่งชาติที่มักเกิดอุบัติเหตุคือว่าพ่อแม่ของเด็กย้ำมักปล่อยลูกขณะบินตามลำพังในทิศทางรถนะพอเขาจะได้ขึ้นแผนกำหนดเป้าหมายเป็น
0: เจ้า
2: ตับปันแม่โยธาธิการนี่เนี่ยแต่บรรดาผู้บ้านบรรดาบ้านอาจจะลงขึ้นไปโฆษณา
0: เจ้าถือว่าเขามีแผนปกติอยู่แล้วนะตัวนี้เนาะวันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ขับขี่ตื่มนอนในการปฏิบัติระเบียบเนี่ยนะเขาก็ใส่ใจดีอยู่บ่ทันอยู่ทางอุดมไซเขานี่
2: เจ้าการผู้ขับขี่การปฏิบัติการเคารพกฎจราจรในการขับขี่โดยเฉพาะขับขี่รถยนต์เนี่ยทางแฟนเฮาได้เอาใจใส่เข้มงวดในการพูดการการขับขี่รถจักรผู้เดียวใส่หมวกกันน็อกเต็มนี้จะเรียกว่าอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบกว่า 90% ต
1: ั
2: วใส่หมวกกันน็อกจะมักเป็นพนักงานตามตำรวจทุกมือ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ตัวหน้างานราชการในเฮานี้จะได้มีการบันทึกจะมีการสรุปซองแสงรายงานธรรมดาองค์การจะตั้งเขาต่างๆครับเขาจะได้เข้มงวดในการพูดการ
0: เจ้าและอีกหนึ่งปรากฏการณ์เพราะว่าได้สัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆเขตหลายๆแขวงเนาะท่านเนาะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วครับนี่นะอยู่อุดมไซเฮาเป็นเท่าใดพอมันค่อนข้างเป็นปัญหาหลักในการเกิดอุบัติเหตุ
2: การพูดการพวกเมาเลยครับในที่ผ่านมาแต่เฮาก็มีลายโยเมาเลยครับมาทันเมาเลยครับบางทีผู้เกี่ยวกับเมาอยู่ครับอยู่แต่ว่าการสัญจรไปมาประทึกตามโพสต์กับมีผู้อื่นนั้นบางอันดาบางกรณีกับกูเมาแล้วก็ขับเป็นกูละเมิดกฎจราจรตัวนี
1: ้เจ้า
2: เดินพื้นทางเจ้าหน้าที่ของเขาเหมือนกฎกาตลอดตัวกฎกาเหตุมามีข้อมูลความจริงคอยเป็นกูละเมิดนะครับเป็นตามปฏิบัติตามเรียกกฎหมายโดยเฉพาะกันกูขับขี่ละเมิดให้ได้ดูเสียชีวิตเกี่ยวกับยาสูงแต่เราจะสรุปตรงอัญญการติดตามตัดสินตามกระบวนการยุติธรรม
1: เจ้าเจ้าแล้วเว้าถึงเรื่องการแล่นรถบรรทุกที่แล่นผ่านทางขอบเขตแขวงอุดมไซปัจจุบันนี้เป็นขึ้นได้ทันยังให้ทันรายงานเติม
2: เจ้าการเฉพาะเนี่ยรถบรรทุกสินค้าและกับการท่องเที่ยวในผ่านแขวงอุดมไซค่อนข้างช่วงนี้คือว่ามีปัญหาค่อนข้างยุ่งยากมันโศกมันเดือน
1: เจ้า
2: การควบคุมอยู่ในเตี้ยนเปย์ทางประเดี๋ยวท่าทางบริษัทเตี้ยนเกือบตัวธรรมดาพอการสัญจรไปมาอะไรพอทำที่ควบคุมเก็บแผ่สภาพการสัญจรไปมาในรถบรรทุกมันต้องการจะซักซ่าแต่อาจจะนำซักซ่าเป็นอย่างรถก็มันโอ้ชินหางอะไรกันเบี้ยพี่ลายมาเปย์อารมณ์ใส่จำโปรตีนเปย์อารมณ์ใส่ฮาลงพอบางมีประเดี๋ยวลงพอบางก็พอไปได้อยู่เปย์ลงพอบางเปย์ตั้งมองฮาลงพอบางค่อนข้างจะยุ่งยากเป็นบัวขึ้นพุ่มไหลการผ่อนจอดไปมากับพอได้ยุเกตอะตักตาเนี่ย
1: เจ้า
0: ถือว่าขั้นเป็นรถน้อยนี่ก็เที่ยวได้อยู่นะท่านเนาะแต่วันยุ่งยากเหมือนบ สินทางที่ทาง
2: เ
0: นี่
2: ยรถน้องก็เที่ยวได้แต่การยุ่งยากตั้งตากับเป็นคุ้มก็เป็นคุ้มเลยคุ้มกับคุ้มเลย
0: เ
2: นี่ยประมาณนี้ต้องมาสิทธิแค่
1: เจ้า
0: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่วันเข้าห่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในตอนท้ายของการสนทนาอยากให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่ตื่นท่าน
2: เจ้าข้าพเจ้าแนะนำของนายพนักงานจราจรแขวงอุดมแสงขอแนะนำฝากถึงผู้ขับขี่ผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าต่างๆที่ขึ้นทางเหนือผ่านแขวงอุดมแสงนี้ปัญหาที่นิ่งนี่อยากให้ติดในนิ่งในการพูดจาขนาดติดมีกองภาระอันมันละเอียดเนี่ยครับประกัน 100% จองมานี้เขาเด็กกะเกียมอาหารแห้งบ่อน้ำดื่มบ่อจะได้หรอกนะ
1: เจ้า
2: สมาชิกอาการถ้าบ่อสมัครกำหนดใดบางทีคนมันจะตกบางทีมันจะเซาะจุดเปลี่ยนบ่อใดแต่ผมปัญหาที่ตามนี้บนพื้นฐานแม่นก็ให้กระลุกกุดจราจรมาดับป้ายจราจรต่างๆผ่านมาต่างๆของประชาชนต่างๆกว่าประชาชนต่างๆเป็นนุ่นหนึ่งเกิดฮับมู่ทั้งกับคนเดือดร้อนมาปีละบาปมู่ตัวนายจะเป็นเด็กตัวมีแต่ตัวในตัวสกเนียนเด็กน้อยจะเลือกคงเงี้ยตัวเลือกเงี้ยเนี่ยแต่บางทีการย่างกันก็ดื้อสามรถจราจรมาที่เจ็ดย่างตั้งขั้วมันเป็นคนย่างตั้งสายอันที่เห็นไทยมันเกิดอุบัติเหตุนะ
0: จ้า
2: ตอนจอดมาปีละมาระวังไปเท่การไปกันมาระมัดระวังโวยไปโวยมาเนี่ยเจ้า
1: ก็ต้องขอขอบใจพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรทั้งแขวงอุดมไซที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเส้นทานเข้าร่วมได้ไหมโชคดีท่าน
0: เจ้าขอบใจหลายท่านเจ
1: ้าขอบใจหลาย
0: ๆนั่นก็เป็นข้อมูลอยู่ทางแขวงอุดมไซโดยทั่วไปแล้วก็แม่นรับสภาพการจราจรก็แม่นอยู่ในปกติเน
1: า
0: ะแต่ว่าสภาพเส้นทางบ่ปกติเพราะยุ่งยากหลายเส้นอีหลีที่เพิ่นรายงานดังนั้นภัยที่จะไปใส้เส้นทางที่เพิ่นได้แจ้งมาเมื่อกี้นี่ก็ให้ค่อยไปค่อยมาแล้วกันระมัดระวังเติม
1: เจ้า
0: คันรถน้อยนี่ก็ต้องได้เกี่ยมความพร้อมคักแน่ได้
1: เจ้า
0: ทางด้านเทคนิค
1: แม่
0: แล้วก็ผู้ขับแล้วก็นอกจากนั้นยังเกี่ยมเข้าน้ำซ้ำป่าตื่นอีกเจ้าบ้วนบ่ฮู้ว่าอันใดสิเกิดขึ้น
1: แม่นๆล่ะเพราะว่าเส้นทางก็พบความยุ่งยากหลายเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ฟังเตือนโดยเฉพาะในยานี้ก็เอาแน่เอาน้อยเอาแน่เอานอนกับสภาพอากาศก็บ่ได้เพิ่นว่าบางทีขมับขมั่งขี่รถไปจักสิฝนตกจักสีดินเจือนเนาะบางจุดบางเส้นทางที่เพิ่นปรับปรุงซ่อมแปลงอยู่เนาะบางจุดนี่ก็ต้องได้ใช้เวลาดุ่นแดเพิ่นจึงปล่อยรถไปแต่ก็อยากให้ทุกคนนี่ล่ะมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางขอบเขตทั้งปากมองไปหาโบตินปากมองไปหาหลวงพระบางแดจังสีเป็นว่าจุดนิ้วพบความยุ่งยากหลาย
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังตอนนี้ 8:35 นให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนระยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน
3: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
4: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนั่นนี่นะ
3: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
4: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
5: บ่ว่าจะใส่ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: ขณะนี้ทานพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุแห่งชาติเนาะระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเขามีการถ่ายทอดผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio และอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment และขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าที่ว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังมีรายการทางใดที่ว่าสะดวกรับฟังช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์และผ่านทาง FM แน่เนาะที่ว่าสัญญาณนี้แจ้งสะดวกสบายบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทำกลางมื้อนี้ก็ไทยๆอาทิตย์แดมโนรีวันศุกร์นี่หลายคนกะก็เตรียมแผนการเดินทางได้เนาะเป็นมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เป็น
1: ต้น
2: วันเสาร์น้อยเน
1: า
2: ะ
1: แม่วันเสาร์น้อยแม่บางทีบางคนก็พักเลยได้มีการพักเลยก็มีเพราะว่าบางบอนบางที่บางร่างของการเพื่อมีนโยบายให้กับพนักงานว่าให้พักก็แม่นแถวตาดนี่ก็สิเอาไลน์ได้ได
2: ้แม่นได้เนาะมื้อนี้เนาะ
1: แม่นแถวตาดก็สิเอาไลน์แน่เพราะว่ามันเป็นก็จะเอิ้นว่าเอิ้นว่าเป็นประเพณีนึงได้เวลาที่ว่ามีการใส่บาตรแล้วโดยเฉพาะเป็นยามฝนแบบนี้ฮะนะกับหลายคนก็มักไปลินตาดไปเบิ่งธรรมชาติไปพักผ่อนอย่างสิ
2: กินแกงหน่อไม้เน
1: า
2: ะ
1: ทำมาคงอาหารแล้วปิ้งปอกปิ้งป่ากันไปหิวข้าวเนาะตอนนี้กาหลังจากที่มวนซื่นเบิกบานแล้วท่านผู้ฟังถ้าหากว่าไปลินไปเที่ยวค่ะนะและคันปัสจากเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสิ่งมึนเมาบ่ได้ต้องดื่มเพื่อเมื่อมวนซื่นเพื่อสามัคคีให้มีสติในการขับขี่หรือว่าจงไว้จะคนหนึ่งเพื่อขับรถให้
2: เจ้าม
1: ันจะมวนแล้วก็ปลอดภัยพร้อม
2: แมน
1: เจ้า
2: บ่แมนว่าต่างคนต่างเมาต่างกินโอ้นี่บ่ได้เน
1: า
2: ะ
1: เมาแล้วครับบ่ได้อันตรายแท้ๆนะพวกท่าน
2: เจ้าเจ้าในการกินการดื่มก็ขอให้ทุกคนมีสตินํากันเด้อท่านผู้ฟังไปมาให้รับประกันได้ถึงความปลอดภัยคือมโนรีว่าเพิ่นเว้าเรื่อยๆดอกเนาะว่าถ้าว่าไปนํากันหลายคนยังหน่อยก็มีผู้นึงที่ว่าสมฮองไว้เนาะถ้าว่าผู้นึงเมาแล้วก็ยังมีผู้เปลี่ยนขับรถแทนได้อันนี้มันก็รับประกันได้ถึงความปลอดภัยเด้
1: เจ้าแม่นแหละแล้วเว้าโลดนะว่าโอเคพวกเจ้าสิกินก็กินรถแล้วค่อยสิบ่ขอกิน
2: ล้มกันได้ทั้งอิดเลยแม่นบ่
1: เว้ากันตกลงกันรถว่าไผสิกินไผสิดื่มไผสิบ่กินพอจงเอาไว้ขับรถให้พากลับเฮือนให้พาไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยบ่ให้พากันเมาบ่ทุกคนนะเจ้า
2: เจ้าตอนนี้ทีมงานพวกเขากับประสานหาทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองปังเงิมตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้านอกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าได้สละเวลาเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังเจ้า
2: เจ้าเจ้าได้ยินแจ้งดีบ่ทานตอนนี้ขอสอบถามก่อนเนาะ
3: เจ้าได้ยินแจ้งนี้
1: เจ้า
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางพันโทวงไซเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการในตอนเช้านี้อยากให้ทานรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองปังเงิมเป็นขึ้นอะไรทาน
3: เจ้าสบายดีเนาะคนเมืองกาอ๋อขอมอบขอบใจเนาะที่รายการขับขี่ปลอดภัยที่โทรมาหาข้าพเจ้าเพื่ออยากได้ข้อมูลเนาะอยู่ขอบเขตเมืองปังเงิมเนาะตามการขออนุญาตรายงานเฉพาะเมืองปังเงิมเนาะมื้อนี้เนาะสภาพการจราจรก็คือว่าลงดีเนาะบ่มีการแออัดบ่มีการรางอ้อเนื่องจากว่ามันเป็นการเมืองเป็นทางผ่าน
2: เจ้า
1: ถือว่าการสัญจรนี่แม่นโรงเรียนดีเนาะท่านเนาะถือว่าเป็นเมืองนึงที่โชคดีที่บ่มีการแออัดของรถนะท่านเพราะมันเป็นทางผ่าน
3: เจ้าเจ้า
1: เจ้าแต่วันนี้สภาพเส้นทางนี่เป็นยังไงอยู่ทางเมืองปักเงิมเฮาท่าน
3: เจ้าสภาพเส้นทางอยู่เมืองปักเงิมพวกเฮานี่ก็ปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็พร้อมการก่อสร้างเส้นทาง13ไร่เนาะนับแต่กิโลเมตรที่36 37เนาะจนฮอดกิโลเมตรที่67เน ก็ถือว่าแล้วเป็นบางบ้อนบางบ้อนก็มีการฮื้อถอนทางสองฝั่งทางท่านเนาะเรียกว่าปรับปรุงขยายทางการสัญจรนี่ก็ถือว่าถ้าหากว่าบ้อนในที่มันก็บ้อนกำลังก่อสร้างก็ถือว่าแออัดในขณะเนาะขนาดรถมันรถหลายส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนส่งสายยาวนะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าที่ให้ติดคืออยู่ในเมืองนี่กับบูมีเนาะเส้นทางสะพานมาเป็นเงินพวกเขาขนาด
1: เจ้ามีแต่ว่าบางจุดที่ว่ามีการซ่อมแปลงเส้นทางเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าเจ้า
1: เจ้าและจุดอื่นเนี่ยเป็นยังไงเส้นทางมีแต่จุดเดียวเนี่ยบ่ต้องได้ระมัดระวังนี่ท่าน
3: อันครอบเขตเมืองปังเงินปังเฮานี่มันมีอยู่2เส้นทางเนาะที่เป็นทางผ่านทางลักเนาะทางนึงก็ที่3ใต้ทางที่2ก็เป็นเส้นทางเลียบกินภูเขาก้วยเนาะแล้วก็ไปทางบ้านเกินท่านกันเส้นทางตรงนี้ก็มีการเปเทมันเป็นบางบอนฮะเนี่ยเราเป็นกระซ่อมแปลงซ่อมแปลงมันก็เพเนื่องจากว่าการขนส่งสินค้าเนี่ยรถบรรทุกสินค้าเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่เนาะในฤดูฝนแต่ว่าการสัญจรนี่ก็ถือว่าไปได้ปกติเนาะป
1: ั
3: จจุบันนี้นะแต่ว่าทางก็ยังเพย์อยู่มันเป็นบางจุดบางบอนในบอนที่ได้ระมัดระวังการส้นลายก็เป็นข้อเขตที่เรียกตีนภูเพียเนาะมันน้ำซ้อน้ำเตือนฟังลงมานะ
2: เจ้าเจ้า
1: เจ้าแต่ว่ากันยังเที่ยวได้อยู่เนาะแต่ได้ระวังวังเป็นประธานรถน้อยนี่ก็ไปได้เป็นบอน
3: ได้ได้ไปได้ปกติไปได้ปกติรถใหญ่รถน้อยไปได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นคาดมันเป็นบวกเป็นคุ้มอะไรเรา
2: จ
3: ะ
2: รู้ว่าอะไรเจ้าต้องได้ระมัดระวังเลยเน
1: า
2: ะ
1: ทำไมได้แต่ว่าใช้เวลาหนึ่ง
2: เจ้า
3: เจ้า
1: และสภาพอนาเกี่ยวกับรถบรรทุกอยู่ทางเมืองปากเงือมเขานี่นะท่านเป็นแนวใดในการขับขี่ของกระเจ้าไว้บ่หรือว่ากระเจ้าปฏิบัติระเบียบได้บ่และอีกปัญหาหนึ่งคือทางนครหลวงเพิ่นมีการแจ้งเนาะเกี่ยวกับอันการปิดบ่ดินนะอยู่ทางปากเงือมเฮานี้ยังมีปรากฏเห็นบ่หรือว่าบ่มีกระเจ้าปฏิบัติได้บ่ตัวนี้ท่าน
3: เจ้าปัจจุบันประกอบรถบรรทุกเนาะที่แล่นผ่านหรือว่ารถบรรทุกอยู่ภายในเมืองนี้ก็มีจำนวนนึงเนาะอนาการปฏิบัติกฎจราจรนี่ก็ยังขับขี่ไวและเนาะโดยเฉพาะก็เป็นรถอนาเอียงสายทางไกลเพื่อนสายเนาะมันเป็นรถต่างประเทศรถเบียดรถจีนสินะส่วนว่ารถปลายลาวพวกเขานี่ก็ถือว่าปฏิบัติกฎจราจรได้ดีอยู่เน
1: า
3: ะแล้วก็วันนี้ว่าเรื่องโบดินโบหินโบซ้ายนี่ก็ถ้าผู้มีการขนส่งและอันสต๊อกดินแดงเนาะแต่ว่าหินทรายนี่ก็มีขนส่งอยู่เพราะว่าเป็นสต๊อกมันหยุดสต๊อกคนเดียวเนาะแต่ว่าเขาจะปฏิบัติกฎจราจรได้ดีปกผ้าบัตรเนาะแล้วก็ใส่กระโปรงลายโบเกินโบตุกโบเฮียเนาะว่าปฏิบัติได้ดีช่วงระยะนี้นะ
1: เจ้าเนาะก็ต้องสมเสยทางภาคส่วนของเพิ่นนำเนาะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นำเจ้าแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซกเฮียนใหม่นี่นะอยู่ทางเมืองปากเงือมเป็นยังไงสภาพของนักเฮียนในการใส่รถจังซี่โดยเฉพาะก็เป็นรถจักรหรือว่ารถไฟฟ้าอยู่ทางเมืองปากเงือม
3: เจ้าเพราะอานักเฮียนเนาะเปิดซกเฮียนใหม่เนาะซกเฮียนใหม่นี่ก็มีรายอยู่เนาะอานาจุดที่พวกเขาได้ลงระบายการสัญจรนี่ก็มีอยู่2จุดเนาะจุดมอสนาฟ้ายอยู่บ้านหมู่หมดทองนั้นแล้วก็จุดมอสสมสวัสดิ์อยู่บ้านสมสวัสดิ์สุดขวาอันบันไทปังเงินนี่เนาะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนของนักเรียนนี่ก็จำนวนนึงเลยมันขี่รถรถขับส่งนักเรียนเนาะรถขับส่งนักเรียนมันจะมีแต่โรงเรียนมันจะมีเน
2: า
3: ะขับส่งนักเรียนแล้วก็อีกจำนวนนึงก็ซื้อรถให้ลูกเนาะรถไฟฟ้ารถนี่แหละรถจักรนี่แหละมันนี่ก็พวกเขาก็เลยขึ้นแผนลงโฆษณาเนาะผู้คิดสำนึกให้นักเรียนท่านการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจรนะแต่ว่าช่วงระยะเปิดสุขเห็นไหมนี้ไอ้น้องนักเรียนไปโรงเรียนก็ถือว่าปกติเนาะเนื่องจากว่าเส้นทางสองจุดนี่นะเส้นโรงเรียนสองแห่งนี่นะมันติดกับทางช่วง13ไต้เส้นทางกำลังก่อสร้างเนาะการไปการมาให้เขาก็ค่อยไปค่อยมาและอุปติเหตุก็ถือว่าบ่มีเนาะช่วงระยะนี้นะ
2: เจ้า
3: ถือว่าเนี่ยมันก็บ่ค่อยดีปานใดน
1: ะเจ้าและอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แม่นบ่มีอุบัติเหตุเนาะอยู่ทางเมืองปากเงือมเฮาเนาะ
3: เจ้า
1: เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นข้อมูลที่ดี
2: เจ้า
1: หลายเมืองนี่แม่นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเนาะแต่เมืองปากเงือมเฮานี่ยังดีที่ว่าบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าให้มันมีศูนย์จังซี่ไปตลอดเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
1: เพื่อบ่ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับคนที่สูญเสียจากอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเจ้าและวันนี้อันน่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับอันการใส่หมวกกันกระทบของผู้ขับขี่เป็นอะไรอยู่ทางเมืองปากเงือมเฮา
3: เจ้าเรื่องใส่หมวกกันกระทบอยู่เขตเมืองปากเงือมพวกเฮานี่ก็ถ้าหากว่ามันเป็นรถจากที่แล่นมาแต่ทางไกลเนาะปานเมืองปากเงือมนี่เขาเจ้าก็ถือว่าใส่ฮะแหละเนาะแต่ว่าส่วนมาอยู่ในครอบเขตเมืองปากเงือมเนาะยกตัวอย่างว่าไปให้ไปนาบ่ไประวังบ้านต่อบ้านนี่ก็ บางคนก็ใช้บางคนก็บ่ใช้เนาะพวกเขาก็ได้ตรวจได้ทราบแต่ได้ศึกษาพร้อมเขาเจ้าก็ตอบว่าโอ้ยมันไปใกล้ๆนะไปใช้ไปนาบางคนก็ว่าเป็นวงเป็นวินใช้บ่ใช้เขาก็ได้นะอธิบายเนาะในการใส่หมวกกันกระทบผลดีคนเพียงแนวใดเขาก็ได้อธิบายกับเจ้าก็เข้าใจนะ
2: เจ้าและในเวลาที่เจ้าหน้าที่เฮาตั้งด่านจุดกวดกะจังซี่ทั้งเบื้องผู้ขับขี่เองบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรรถใหญ่นี่เพิ่นก็ให้การร่วมมือดีบ่ทัน
3: เจ้าช่วงระยะที่เดือนนึงหรือว่า2เดือนมานี้เนาะเฮาได้ลงกวดตามจุดตามป้อมเนาะพวกเฮาก็เลยตั้งจุดกวดกานี่ก็มาขับขี่ส่วนหลายก็ให้กวดของมันร่วมมือเนาะให้กวดแล้วเฮาก็อธิบายโดยเหตุผลเนาะแล้วก็ครับพบเขาก็เลยศึกษาอบรมเนาะก้าวเตือนแล้วก็ถ้าพวกฮีโบปฏิบัตินี่แหละมันอยู่จุดกดกา13ใต้เนาะนะเขตนาไซระหว่างเมืองพาพบาทกับเมืองปังเงินพวกเขานี่สายแดนบริกรรมสายหัน
2: เจ้า
3: ก็มีบางครั้งเนาะฮีโบปฏิบัติกฎจราจรพาด่านเนาะอัดโบโจดปวีดโบโจดอันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะนี่มาเป็นในชั้นพวกเขาก็เลยไปเรียกงานสกัดกั้นนี่แหละเนาะ
1: เจ้าเจ้า
3: ให้เขายึดเขาจอดแต่ว่าเขาก็บ่ได้บ่ได้ไล่บ่ได้หยังแล้วเนาะเพราะว่าอีใส่ตัวเรียกนี่ก็กฎหมายเพิ่นบ่ให้ไล่ได้ให้ประสานหาจุดนั้นจุดนี้คณะพวกเฮียนก็ได้เอามาศึกษาพร้อมแต่ส่วนไล่บ่เห็นเนาะแล่นผ่านแล้วก็ไปเลยนะก็ยังมีอยู่จํานวนนึงแต
2: ่
3: จํานวนน้อยเนาะผู้ที่อันนั้นฝ่าฝืนกฎจราจรนี่นะ
1: เจ้าและคืออยู่ปากเงิมเฮานี่ปรากฏการณ์ของวัยหนุ่มที่จับกลุ่มแกล้งกันขี่รถไว้นี่มีบ่ทันอยู่พุ่น
3: นี่เมืองปากเงิมนี่ก็อนากลุ่มแกล้งวัยรุ่นแกล้งคนเมืองนี้บ่ค่อยมีเมืองเพราะเมืองพวกเขาน่ะมันเป็นชานเมืองเนาะเป็นชานเมืองแล้วก็เส้นทางก็บ่ค่อยดีบ่อนที่สามารถแข่งกันได้นี่บ่มีเนาะมันเป็นทางระยะจ้ออ
1: ือ
3: ๆก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะอันน่ะเสียงท่อดังบ่เนี่ยว่าอย่างน้อยนี่ก็มีอยู่ก็โดนๆเห็นเท่านึงก็บ่ถึงว่าเป็นขบวนบ่ถึงที
2: ่
3: เป็นขบวนเกี่ยวกับอันน่ะแกล้งคนเมืองนะก็บ่มีพวกนี้นะ
1: เจ้าเจ้า
3: เพราะเมืองพวกเขา
1: ถือว่าสงบดีเนาะตัวนี้เนาะบ่คืออยู่ในคนหลวงของของเฮาเจ้า
2: เจ้า
1: เอาในตอนท้ายนี้ก็อยากให้ท่านฝากถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ก็คือนักขับขี่หลายๆท่านที่ควรจะปฏิบัติหน้าใดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
3: ครับท่านจาขออนุญาตเนาะฝากถึงผู้ใช้รถไปถนนพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ซื้อรถจี๊ดไฟฟ้ามาให้ลูกรถจักรไฟฟ้ามาให้ลูกไปโรงงานโรงเรียนก็ต้องได้ศึกษาหรือว่าสอนลูกเนี่ยว่าบอกลูกว่าการใช้รถใช้ถนนเนาะสิไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนาะต้องได้บอกลูกครั้งนี้เพราะว่าบางเทื่อเด็กน้อยเนาะอายุก็บ่ถึงเกษียณเนาะม.1 ม.2ขี่รถเป็นแล้วก็ขี่ไปทางน้อยพบทางใหญ่แล่นเบื้องซ้ายเบื้องขวาสิก็ฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะให้ศึกษาอุปมลูกครั้งนี้ในการขับรถเนาะปัญหาที่2เนาะฝากถึงผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนที่แล่นผ่านเมืองปากเงินก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวดทั้งนั้นเพราะว่าเส้นทางขอบเขตเมืองปากเงินมีกำลังมีการก่อสร้างเนาะหลายจุดหลายบ่อนทางเตเพื่อหลีกเลี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลุกลุกอุบัติเหตุเนาะ
1: เจ้า
3: ขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะจากปัญหานึงปัญหาที่2ที่3ก็เป็นเกี่ยวแค่กับรถไถนาเดือน3เนาะรถตกๆช่วงนี้ก็ช่วงไกลจะเก็บกู้ระดูการเก็บเกี่ยวเนาะไปให้ไปนาเขาจะให้ปิดไฟสะท้อนแสงแน่นอนไงไฟหน้าไฟท้ายก็ให้มีเน
2: ี่
3: ยเกิดนี่เรื่องการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละขอฝากทำรายการขับขี่ปลอดภัยถึงพ่อแม่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเอาขอขอบใจ
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปังเงิมที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเส้นทานเข้าร่วมได้ไหมขอบใจหลายๆท่าน
1: เจ้าขอบใจหลายๆโชคดี
3: เ
2: จ้าเจ้ามีรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเนาะสำหรับการสัมภาษณ์ทางเมืองเจ้าหน้าที่ก็คือทางพันโทวงไซปัญญาแก้วทางเมืองปังเงิมเพิ่นก็ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตทางเมืองปังเงิมนี่ถือว่าไปมานี่ยังบางจุดก็ยังพบความยุ่งยากก็คือจุดใดที่ว่าพร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงอาจจะมีความแออัดแต่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ปกติ
1: เจ้าโดยเฉพาะกำแพงเส้นทางกิโลเมตรที่36ค่ะ67ที่มีการซ่อมแปลงก็ให้ทุกคนได้ระมัดระวังตื่นค่ะถ้าหากว่าใช้เส้นทางนั้นเนาะก็พวกเฮาสัมภาษณ์แล้วถ้าหากว่าเมืองใดจุดใดแขวงใดที่ว่าบ่มีอุบัติเหตุนี่รู้สึกว่า มันรู้สึกดีเนาะดีใจนะที่มันบ่มีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอย่าให้มันเป็นแบบนั้นหลายๆบอน
2: เจ้า
1: เนี่ยโดยเฉพาะขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละลองเบิ่งเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเปลี่ยนไปได้หรือบ่ได้มันขึ้นกับกระตู่ผู้ขับขี่ให้เฮาเจ้าข่อยที่ว่าใส่รถใส่ถนนนี่แหละต้องได้ช่วยกันในการปฏิบัติกฎระเบียบแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึงคือการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่เอาใจเพื่อนมาใส่ใจถูกเฮาเองก็เป็นคนใจฮ้อนที่ต้องการอยากไปไว
2: อ
1: ยากไปฮอดจุดหมายปลายทางไว
2: ้แม่น
1: บ
2: ่แม่แต่ต้องคิดเห็นใจซึ่งกันและกัน
1: แม่นคนอื่นก็เจ้าก็คือก็เป็นคือเฮาดังนั้นเฮาก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะผู้ฟังและอีกเรื่องนึงคือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นฝากไว้ในเมื่อกี้นี่แหละว่าผู้ปกครองที่ซื้อรถซื้อล้างให้ลูกให้เต้าในการที่ไปเที่ยวโรงแรมโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยนะก็ให้มีการบอกเรื่องเกี่ยวกับการระเบียบการสัญจรหรือว่าการขับขี่ต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากที่ว่าเฮาจะซื้อรถให้กับลูกเต้าเฮาแล้วนะกระโตผู้ปกครองกระโตผู้ใหญ่เองต้องเป็นแบบอย่างได้เพราะว่ากระเจ้าจะเบิ่งคันสมมุติว่าลูกเต้าเด็กน้อยขี่รถไปนําเฮาแล้วเฮาเฮ็ดผิดระเบียบเขาก็สิจื้อว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ยังเฮ็ดจังซี่นะ
2: เจ
1: ้า
2: แล้วผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองเนาะมีลูกน้อยหลานน้อยจังซี่ก็ต้องได้ให้เขารับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรปฏิบัติให้แนวใดให้ถือกับกฎระเบียบจังซี่ก็ต้องได้บอกได้สอนเขาโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าซื้อรถให้ลูกที่ว่ามีเงินไขพร้อมแล้วจังซี่บ่ได้ไปส่งลูกค่ะให้ลูกไปห้องค้ําโรงเรียนเองก็ต้องได้บอกเขาให้รับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรขับขี่รถให้ถูกทางก็คือบ่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถจักรจังซี่โดยเฉพาะอยู่ทั้งเขตสานเมืองทั้งต่างแขวงเนาะส่วนหลายก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่ว่านักเรียนน้องนักเรียนที่ว่าขี่รถไปห้องค้ําโรงเรียนนี่เป็นจํานวนหลายอันนี้อยากให้ผู้ปกครองนี่เน้นตื่มถึงความปลอดภัยให้กับเจ้าขับขี่รถบอกสอนกับเจ้าว่าให้บ่ถามว่าสิข้ามทางก็ให้เบิ่งรถเบิ่งล้างให้ดีบ่มีรถจึงข้ามอันนี้มันต้องเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเด็กน้อยส่วนหลายนี่ขับขี่รถนี่อาจจะเพลิดเพลินไปนําเด
1: ้
2: เพลินไปนําคันเร่งเพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็มีแต่เร่งไปสบายได้เน
1: า
2: ะ
1: แม่นแล้วละแต่ผู้ที่ว่าขับขี่รถโดยทั่วไปท่านผู้ฟังคือเมื่อกี้นี่อยู่ทางอุดมไซเนาะเพิ่นรายงานว่ามีเด็กน้อยเทียนไปห้องห้ามห้องเฮียนกลับคืนมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเลยเฮ็ดให้เสียชีวิตผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้สังเกตเกี่ยวกับป้ายตามแคมป์ทางต่าง
2: ๆโดยเฉพาะอยู่ในเขตซุ้มซนเนาะ
1: ถูกต้องเนาะประกันป้ายใดที่บอกระวังว่าเออนี่เป็นทางหน้าเป็นเขตซุ้มซนทางหน้ามีห้องเฮียนเฮาก็ต้องได้พรความไวลงหร
2: ือ
1: เขตใดที่มีความเสี่ยงเป็นบ้านเฮือนประชาชนที่อยู่แคมป์ทางมันจะมีอยู่แล้วว่าเด็กน้อยผู้ปกครองจะมักปล่อยเด็กน้อยให้ลินตามแคมป์ทางคือเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าเมื่อกี้แหละว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนในการที่จะลงไปโฆษณา
2: เจ้า
1: เพื่อจะให้ผู้ปกครองได้ใส่ใจแล้วก็มีสติเตือนว่าบ่ควรปล่อยลูกหลานของตัวเองให้ลินตามแคมป์ทางเพราะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าเวลาอันนี้พวกเขาก็ฝากกันไว้เติมเนาะด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยอยากให้ทุกคนไปมามีความปลอดภัยแล้วก็ตามการรายงานของเบื้องเจ้าหน้าที่ทั้งเมืองปากเงิมนี่ก็บ่มีอุบัติเหต
1: ุ
2: ก็เป็นตัวเลขที่ดีเนาะที่ว่าติดลบ0บ่มีเหตุเกิดขึ้นก็อยากให้ทั้งแขวงอื่นๆนี่แหละอยากให้อุบัติเหตุนี่ลดน้อยถอยลง
1: เจ้า
2: ถ้าว่าลดน้อยถอยลงพวกเขาก็ดีใจเนาะเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะว่าแต่ละเทื่อได้สัมภาษณ์มานี่โอ้บ่น้อยละหา6เหตุร้ายที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนําอันนี้ก็อยากให้นักขับขี่ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ํากันในการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้ 8:56 นถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วแต่ก็อย่าลืมนะว่าทุกอาทิตย์วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 8:00 น 9:00 นท่านสามารถติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้เพราะเฮาก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนโคซกในการมาดําเนินรายการซึ่งว่าอาทิตย์นี้ก็แม่นเวือนวังกับมโนรีที่มาหับหน้าที
2: ่
1: อาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นอีกคู่ซุกท่านอื่นที่เพิ่นจะมาดำเนินรายการให้กับท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังพวกเรา2คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนหลักจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที83ทับสพศลงวันที่25มิถุนายน2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสุขอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแห้งเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดรายตัวโหคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโตต่างเปเพต้องได้ส่งแปงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้าน
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

มิตรรายการทุกๆทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถรับฟังได้ที่มือถือของทานเพียงแต่ทานเข้าไปที่ Play Store App Store แล้วโหลดเข้าคำว่า Radio Garden หมุนขึ้นมาฟัง103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางลาว National Radio ก็สามารถรับฟังได้ง่ายๆอยู่ในมือถือของทานแล้วเพียงแต่พื้นที่ใดที่มีสัญญาณทั่วประเทศก็สามารถรับฟังได้เข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงในยามเช้าแบบนี้ของวันศุกร์วันที่11มื้อนี้ก็เป็นวันศีลแฮม14ค่ําก็ขอให้ทุกคนไปใส่บาตรญาติน้ําไปเอาบุญน้ํากันในมื้อนี้ด้วยความสุขเบิกบานมวลซืนและอีกเพิ่มมื้อนึงก็คือวันอาทิตย์ที่ทานสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราเป็นวันอาทิตย์เวลา 16:30-17:30 นั่นเองสามารถติดตามกันผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์หาเมื่อวันเสาร์เมนโออากาศคือเก่าเวลา 9:00-10:00 1ชั่วโมงเต็มๆแบบนี้มื้อนี้สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการต้นรายการแบบนี้ขอนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงเข้ามาอบรมกันเติมในระยะต่อไปของทางรายการ

0: ียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้หลายผู้หลายคนนี่ก็ไปใส่บาตรญาติน้ำตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่ดึกก็มีตั้งแต่ 3-4 โมงพุ่นแหละเพื่อมาย้ายเข้าให้แก่บรรพบุรุษโปญาติพี่น้องที่สิ้นเสียชีวิตไปแล้วว่าเรื่องบุญฮอเข้าประดับดินก็เป็นบุญประเพณีอันเก่าแก่ที่ว่าได้สืบทอดกันมาเพิ่นว่าว่า22คลอง14ฉะนั้นแล้วก็เป็นประเพณีอันนึงที่สำคัญของคนลาวซึ่งจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ปีนี้ก็ถูกเมื่อวันที่9ว่าวันที่11นอนท่านผู้ฟังวันที่11เดือนกันยาปี2006ใส่ฝนเองนี่ก็เริ่มลงลืมๆกันแล้วได้ละกาเพื่อนก็จะมีบุญประเภทนี้จัดขึ้นเพื่อว่าอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงดวงวิญญาณที่ว่าบ่มีญาติพี่น้องตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานั้นเป็นมือที่ว่าไขประตูของโยมมาโลกเพื่อเปิดให้ดวงวิญญาณของดวงวิญญาณที่สิ้นเสียชีวิตไปแล้วนั่นน่ะออกมารับส่วนบุญกุศลทั้งอาหารของข้าวของหวานแน่จากญาติพี่น้องในโลกมนุษย์การห่อข้าวตั้งแต่เช้าเพื่อว่ากะเกี่ยมทั้งของข้าวของหวานข้าวต้มข้าวหนมหมักไม้ยาสูบหมากภูต่างๆเพื่อมาห่อใส่ใบตองน้อยๆก็เพื่อว่าจะได้เกี่ยมไปยายตั้งแต่เช้ามืดในเวลา 3-4 โมงเช้าก็จะนำเอาของอาหารการกินพวกนี้นะออกไปวางไว้ตามเฮือนซ่านบ้านทรงอยู่แคมป์ทางหรือว่าเอาไปไว้อยู่บนกำแพงวัดอยู่วัดกันแน่ก็ต้องได้มีครูกันไปเนาะผู้บางคนนี่ก็ย้านได้คือใส่ฝนเองก็ย้านได้ตื่นดึกหลายเป็นคนขี้ย้านอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องได้เฮ็ดตามฮิตของประเพณีของเฮาแล้วก็เช้ามาแล้วก็ตักบาตรมีการฟังธรรมในตอนเช้าก็จะพากันไปใส่บาตรถวายสังฆทานฟังธรรมะเทศนาและก็ญาติน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลนี้อยู่ที่วัดเป็นประเพณีอันนึงที่ว่าได้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานของเฮานั้นมาแล้วก็ลูกหลานก็ได้สืบทอดต่อในการเฮ็ดบุญประเพณีอันนี้จังใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังบุญที่เฮาเฮ็ดก็บ่จําเป็นต้องว่าต้องว่าสะดวกในมื้อนี้หรือว่าเฮาบ่สะดวกในมื้อนี้ก็บ่เป็นหยังสามารถเฮ็ดได้ในทุกมื้อแล้วแต่ความสะดวกของเฮามื้อนี้บ่ทานมื้ออื่นไปถวายสังฆทานบ่หรือว่าก่อนหน้านี้เฮ็ดบุญก่อนหน้านี้แล้วก็บ่เป็นหยังนั่นก็เป็นบุญกุศลอันนึงที่ว่าทุกคนได้เฮ็ดแล้วมีความสบายใจก็ขออนุโมทนาบุญนำมื้อทุกคนก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเฮาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงมาอบรมกันเติมอีก

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถหับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วและก็เป็นมื้อไสบาทบุญฮอข้าวประดับดินหลายคนหลายครอบครัวก็พากันไปท่องเที่ยวลิ่นในตอนสวยนี่ก็กะเคียมอาหารการกินกันไว้เพราะว่าจะเป็นตาแน่ใกล้ๆเคียงนี่ก็คือที่เฮาฮู้จักกันบ่ว่าจะเป็นหินคันนาตาดมูลตาดซ้อนบ่แนวนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นหัวเป็นสวนของแต่ละคนที่ว่าอยู่เขตใกล้เคียงไปพักผ่อนย้อนใจตามธรรมชาติเพิ่นว่าท่องเที่ยวในลาวลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญได้ทันผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วก็มีโครงการลาวเฮ็ดลาวไส้นี่แบบนี้ที่ว่าเป็นคำขวัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศการอุดหนุนสินค้าและการบริการของคนลาวอย่างแท้จริงเพื่อช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหักฐานของคนลาวฉะนั้นก็เป็นความหมายสำคัญอันหนึ่งของผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นหัตถกรรมลาวธุรกิจของคนลาวการบริการที่คนลาวเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดตั้งขึ้นบ่ว่าจะเป็นท้องถิ่นของเขตแขวงหรือว่าแต่ละภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ของเฮาก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปรวมไปถึงแขวงต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละคนแต่ละที่อยู่อาศัยนั้นๆการท่องเที่ยวในลาวก็เป็นการพักผ่อนย้อนใจอันนึงสะดวกสบายในการไปมาเดี๋ยวนี้ทางภาคเหนือของเฮาก็เริ่มมีรถไฟในการไปท่องเที่ยวได้สะดวกสบายแล้วและก็อีกทางภาคใต้ของเฮานี่ก็เริ่มมีการจัดสรรถนนหนทางให้สะดวกสบายขึ้นพร้อมกันนั้นก็จะมีรถไฟพร้อมเข้ามาก็ติดตามกันเบิ่งต่อไปว่าระยะปีใดเพิ่นจะได้มีการทดลองรถไฟนี่ให้เฮาได้มีการท่องเที่ยวไปในของเขตพื้นที่ต่างๆก็พร้อมจะจัดสรรในการที่ว่าเฮ็ดสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวอยู่ในบ้านของเฮาก็เป็นผลประโยชน์อันนึงที่ว่าได้หมุนเวียนเงินภายในของเฮาพร้อมนั้นก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้คนต่างชาติได้ฮู้จักวัฒนธรรมของเฮาหลายขึ้นประเพณีลาวหลายขึ้นก็เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ว่าบ่ว่าจะเป็นที่พักผ่อนย้อนใจทางวังเวียงเฮานี่ก็มีหลายเนาะกับหลวงพระบางในจำปาสักแน่ของเขตแต่ละพื้นที่เด่นๆนั่นแหละเป็นน้ำตกตาดบ่จะเป็นแคมปิ้งบ่การปีนเขานี่การท่องเที่ยวแบบมีไกด์พาท่องเที่ยวการเรียนรู้วิถีชีวิตเฮ็ดไทเฮ็ดนาการรับประทานอาหารพื้นบ้านผ่าไหมลาวผ่าฝ่าย

มื้อเครื่องจักสานหมักไหมผลผลิตกสิกรรมโดยกงทีประสาสุนลาวได้เฮ็ดและได้กำเนิดให้กับคนต่างชาติได้รับรู้ว่าการจัดสรรประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเฮาเด้เป็นแนวใดรวมไปถึงการเฮ็ดบุญใส่บาตรก็คือแบบนี้แหละหลายคนนี่ต่างชาติก็เริ่มฮู้กันนะได้ว่าการใส่บาตรเป็นประเพณีแบบใดแล้วก็รวมไปถึงพิธีปาสีสุขวัญนั่นก็เป็นวัฒนธรรมอันนึงที่เฮาต้องได้ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในลาวของเฮาก็เอามาฝากต้นการกับข้อมูลดีๆเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวสายฝนขอนำพาทานไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆกันตื่มจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันอีก

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: จบกันไปแล้วกับ2เสียงเพลงม่วนๆที่ทางรายการมาฝากต้อนกันก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยหากว่าเพลงใดบ่ถึกใจก็ต้องขออภัยหลายๆขอติดหนีไว้มาจัดรายการสดมื้อใดให้มิตรรายการได้โทรกันเข้ามาเพื่อจะขอเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮาและก็ขอย้ำเติมอีกเทอหนึ่งแน่และการสีสันเสียงเพลงของเฮาผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้เฮาฟังวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.และวันอาทิตย์ที่ออกอากาศเพิ่มเป็นตอนแรงเวลา 16:30 น. ถึง 17:30 น.ท่านสามารถเฮาฟังได้ในทุกมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์แต่โมงเวลาอาจจะบ่คือการเพียงแต่วันทิศเป็นตอนแรงที่ทานพร้อมกำลังเฮ็ดของกินอยู่หรือว่าไปตลาดตะลีอยู่ก็สามารถหาฟังได้อยู่ทั้งรถของทานหรือว่าสามารถฟังได้อยู่ที่มือถือเพียงแต่ทานสามารถไปโหลดเข้าที่ Play Store App Store แล้วโหลดคำว่า Radio Gardenแล้วหลังจากนั้นก็เข้าแอปไปเพื่อหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio หรือเป็นภาษาลาวว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองสามารถเฮาฟังได้ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการบ่ว่าจะมาโคสกท่านใดมักรายการใดเฮามีให้ท่านได้เฮาฟังทุกๆรายการที่มีสัญญาณทั่วพื้นที่ก็ขอฝากเป็นแห้งกำลังใจให้ทุกคนซบก็แล้วกันรวมไปถึงรายการสีสันเสียงเพลงกันแน่ที่นำมาฝากต้นมิตรรายการเป็นประจำทุกๆมื้อท่านผู้ฟังเว้าด้วยเรื่องระยะฝนตกแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการเดินทางไปมาก็ขอให้มีสติหากว่าออกไปข้างนอกย่างไปบ่ก็ขอให้พยายามกันมีคันห่มเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่จะได้ย่างออกไปบ่ให้ตากฝนเพราะว่าระยะนี้นี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสภาพอากาศเป็นวัดเป็นไอมาระยะนี้หลายผู้หลายคนได้บ่สบายฉะนั้นแล้วรายการสีสันเสียงเพลงก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยความเป็นห่วงเป็นใยขอให้มีรายการสวงเศร้าจากพญาลูกค้าไวมีสุขภาพที่แข็งแรงมาฟังวิทยุรายการของพวกเขานี่ไปน้ำเพื่อจะเป็นแห้งใจอันดีเป็นกำลังใจที่ดีให้มิตรรายการและก็เดินทางไปไสก็ขอให้ทุกคนจงเกี่ยมพร้อมให้ดีเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เทคนิครถต่างๆกวดสภาพเทคนิครถก่อนที่จะออกเดินทางไปทางใกล้ทางไกลหากว่าผู้ใดขับรถโดยสารอยู่ก็ควรเกี่ยมพร้อม กวดกาเทคนิคลดให้ดีเพราะว่าการเดินทางไกลระยะฝนแบบนี้บ่ฮู้ว่าเส้นทางจะเป็นแบบใดระยะนี้ฝนตกใส่เส้นทางบางบอนนี่ก็คาดมีการเปเพกันแน่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังในการเดินทางก็แล้วกันไปฮอดจุดหมายปลายทางของทานด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพพร้อมกันนั้นก็รักษาสุขภาพสำคัญได้ท่านผู้ฟังจะเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เฮ็ดเวียกงานใดก็แล้วแต่คันสุขภาพบ่เอื้ออํานวยให้นี่นะเฮ็ดอีหยังไปก็เมื่อยบ่มีความสุขในใจบ่มีความสุขทางร่างกายก็ขอให้ทุกคนจงพักผ่อนให้เพียงพอกินดื่มให้สะอาดพร้อมกันนั้นก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพทั้งภายในจิตใจและร่างกายของเราให้ดีและอีกประการหนึ่งหากว่าท่านใดเฮ็ดเวียกอยู่บ่ว่าจะเป็นเฮ็ดเวียกกลางแจ้งเฮ็ดเวียกในโฮมหากว่าเมื่อยแล้วก็พักผ่อนกินน้ำกินไนพักผ่อนให้จิตใจสงบจึงคอยสู้กับเวียกงานใหม่เวียกงานนี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะถือเจ้านายใจดีนี่ก็ใจดีใจดีถือเจ้านายผู้ที่ว่าค่อนข้างที่จะใจฮ้อนแน่ก็ได้อดทนได้สู้ซนไปน้ำกันก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพาวิกฤตนี้หรือว่าผ่านพาอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้เพื่อพบพ่อกับสิ่งดีๆในอนาคตต่อไปอย่าลืมว่ามืออื่นยังมีเสมอหากว่าเขาตื่นมามือเศร้านี้พบพ่อในมื้อที่ผ่านมาอาจจะบ่ดีแน่ขอให้คิดว่าตื่นเศร้ามายังมีความสดใสมีความเบิกบานมีชีวิตที่ดีให้ตื่นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตเฮาก็จะเบิกบานมนต์ซื่นแล้วฉะนั้นก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้เมื่อทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันการค้าขายสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความโชคลาภพังมีเอาเป็นว่าล้มกันก็เริ่มยาวๆเติบแล้วเนาะก็อยากให้มีรายการไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันตื้มแล้วจึงมาโอ้ล้มกันอีกระยะต่อไปของทางรายการ

0: จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ผู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองทองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองเข้ามาระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่านผู้ฟังหากว่าพ่อแม่มีความสนใจอันนี้ก็เป็นดินที่ว่าจัดสรรที่เป็นดินโครงการที่มี2ทางเลือกให้ท่านผู้ฟังได้ไปจับจองกันก็คือ1เป็นดินโครงการจัดสรรสะดวกรวยอยู่บ้านห้วยหงทำเลนี่ก็ดีดีท่านผู้ฟังอยู่ใกล้ห้องหมอเนี่ยสามารถไปมาสะดวกอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแห่งชาติใกล้ตลาดใกล้ทางที่ว่าไปมาสะดวกสบายอ้อมแอมเขตแถวนั้นก็ถือว่าเป็นบริเวณในตัวเมืองที่ว่ามีความเขตใกล้เคียงกันไปมาหาสู่กันสบายมีไฟฟ้ามีน้ำประปาไฟโซลาเซลล์ยังทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการหมดห่วงเลยท่านผู้ฟังเรื่องน้ำท่วมฉะนั้นแล้วหากว่าท่านใดสนใจอยากจับจองได้ราคาก็เริ่มต้นเพียง2ล้านกีบต่อตามเม็ดจ่ายก่อน30ส่วนห้อยจ่ายพอระยะยาว2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสุดลุ้นทันที10ส่วนห้อยและกระทั่งเลือกที่2หากว่ามีรายการพ่อแม่ใดสนใจอยากไปพักผ่อนย้อนใจแบบธรรมชาติเฒ่าแก่มาแล้วพาลูกหลานไปอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อ้อมห้อมด้วยอากาศที่ปลอดโปร่งแจ่มใสก็คือโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านกุด3บาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองสำหรับท่านใดที่เมื่อยกับความวุ่นวายในเมืองเนาะก็สามารถไปจับจองกันได้เพียงแต่เป็นเจ้าของใจก่อนหาล้านกีบเข้าปุ๊กเฮือนได้ทันทีจ่ายผ่อนเพียง1ล้านกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยท่านผู้ฟังทางโครงการนี้เพิ่นก็เล่นใบตะดินให้ละล่าโดยบ่ได้เสียเงินเพิ่มจากกีบพิเศษไวๆเด้อท่านผู้ฟังเอ้ย10คนทำอีทเนาะที่ว่าไปจองดินตอนนี้ก่อนน่ะจะได้รับของแถมหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นเจ้าน้ำบาดาลแน่ให้ละล่าโอกาสแบบโอกาสที่ว่าดีๆแบบนี้นี่หาได้ยากได้นอดดินจัดสรรแบบนี้หรือว่าทานบ่เข้าใจอยากโทรไปหาเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดต่างๆจากทางโครงการก็สามารถโทรกันเข้าได้ที่เบอร์020-585-8533ย้ำเติมอีกทีหนึ่ง020-585-8533นั่นเองอันนี้ก็เป็นดินจัดสรรทีวาเป็นโครงการดีๆอันนึงที่มาฝากต้นมีรายการหากว่าท่านใดสนใจโครงการดินจัดสรรในเมืองบอกพอซื้อให้ลูกให้หลานของทานได้มาหงเฮียนได้มาหำมาเฮียนอยู่ได้มาสร้างครอบครัวอยู่นี่เพื่อว่าจะสะดวกสบายในการไปมาหรือว่าซื้อไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าอย่าขายโตอันนี้เป็นการเก่งกำไรที่ดีกับบ่ได้เสียหายอย่างได้ท่านผู้ฟังเนาะดีกว่าเก็บเงินไว้ค่ะไปซื้อดินเป็นไว้อนาคตข้างหน้านี่ขายไปนี่เป็นราคาอีกเพิ่มไปอีกเขาก็ได้กำไรไปเติมอันนี้ก็ฝากก็แล้วกันเบิ่งเวลานาทีนี่ก็ยับเจ้าโมคามาพอดีแล้วท่านผู้ฟังสายฝนเองนี่ก็จะได้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าเฮาจะได้พบพ่อกันอีกตามโมงเวลาเก้าเส้นเคยวันจันทร์หาวันเสาร์นี่ก็เป็น9โมงหา10โมงตอนเช้าส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นตอนแล้ง16โมง30หา17โมง30พบกันเป็นประจำ1ชั่วโมงเต็มๆผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮาผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองคันในวงรัฐการก็จะมาไลฟ์สดหรือว่ามาออกอากาศสดให้ทานได้หาฟังกันเพื่อมีรายการทุกคนอยากขอเพลงฟัง และมื้อนี้รายการของเฮาก็เป็นรายการอัดแน่หากว่าใส่ฝนพิพาทประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจะจากลากันไปขออวยพรไซให้เนมีรายการทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์สำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต๊ะกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสําหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสําหรับการผลิตเพื่อส่งออกท่านสอนใส่สิพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสําหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามแผนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานรายหับเป็นต้นค่าทั้งรวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาเรนประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ใจบ่ใส่ต่อแก้วแยงกับบ่ส่องมิดในการเนยใจบ่ใส่ต่อข้องตีได้กับบ่ดังเกิดเป็นคนลาวฮักสัตว์ลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักเฮ็ดของประเพณีดีงามของสัตว์ลาวนะเข้าสู่รายการลองลิสต์กันนะช่วงนี้ก็ถือว่าต้อนรับนะในงานบุญประเพณีนะบุญประจำปีก็ว่าแม่นนะเป็นในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นบุญห่อข้าวสากเด้มื้อนี้ปักส่วนนี้ไปตักบาตรญาตินำทำบุญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ที่ดวงลับไปแล้วนะขอให้สวมสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ผู้ที่ทำบุญนะผู้ที่เฮ็ดดีนะต่อพ่อต่อแม่ต่อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นฮีตเก่าของเดิมเป็นฮีต12ของ14นะสิสืบซอดถืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์แหละบุญเข้าสลากห่อเข้าประดับดินก็ถือว่าเป็นตละระยะระยะในช่วงเดือน10 55คำเดือน10เด้มีรายการเฮานะก็ถือว่ามาฮอดจอดถึงนี่วาระ1แล้วก็เป็นอีกปีนึงอีกทีหมุนเวียนมาพบกันอีกครั้งใหม่นะก็ถือว่าในช่วงปี2026ปีนี้ก็แม่นใกล้แล้วเด้เนาะใกล้สิเบิดปีอีกแล้วนี่ก็เดือน10ลาวล่ะโอ้ย11 12จังได๋ก็ว่าเข้าสู่ห้องเข้าประดับบินแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็บุญสูงเงินแล้วก็บุญทัดหลวงจะได้ก็เข้าดาวแล้วนะมีรายการเฮาก็ได้เวลาผ่านไปไวไวมีรายการเอ้ยยังบ่ทันได้หยังซ้ําตัวนี้ อยู่ดีมีแฮง FC แฟนรายการทุกภาคส่วนเข้าสู่รายการลองลิสต์กันเนาะในช่วงนี้1ชั่วโมงอยู่กับโกสุกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนี่แหละเนาะคิดฮอดคิดถึงพ่อลุงแม่ป้าอาวอาเพิ่นมิตรแฟนรายการหนุ่มหล่อสาวสวยทุกเพศทุกวัยนะเข้ามาคิดฮอดคิดถึงกับมาตามโมงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ระบบ FM เด้อมีรายการสามารถจะหันคลื่นไปใส่ระบบ FM คลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะนี่ฟังได้ทุกบอนทุกทีทุกเขตทุกแข่งทุกท้องถิ่นทั่วประเทศลาวเลยภาคส่วนหนึ่งมีโทรศัพท์กับเบิ่งการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเด้อตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เนาะอยู่กับท่านสมสะอาดคือเก่าเจ้าเดิมนะครับหน้าที่ในการเปิดเพลงแล้วก็คุมระบบออนแอร์ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกไปนำเบิ่งทางโซเชียลมีเดียก็ได้ภาคส่วนหนึ่งก็ฟังเพลงทาง Facebook ทางเพจก็ดีภาคส่วนหนึ่งก็เป็นฟังอยู่วิทยุอยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่หัวไห่ไปนาไปหัวไปสวนกินข้าวปลาเขาดงหรือว่ากำลังเดินทางไปเที่ยวตามสถานีท่องเที่ยวที่อยากไปแต่ไปได้ขึ้นเหนือลงใต้ภาคเหนือภาคกลางสิไปทางยนต์สิไปทางรถไฟสิไปทางรถโดยสารสิไปรถส่วนตัวหรือว่าจะพาครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะรายการของเราเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเน้นกันอยู่ที่เรื่องของความงามสุขภาพดีอันนี้ก็ถือเป็นรายการประจำดอกนะก็ถือว่าออกอากาศทุกมื้อจันทร์ถึงศุกร์นะยกเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทางโทรภาพปกส.นำนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันก็เป็นรายการเพื่อสุขภาพจัดจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องใช้ต่างๆนั่นแหละนะภาคส่วนความงามกับเครื่องสำอางในภาคส่วนหนึ่งอยากมีธุรกิจอยากมีแบรนด์สินค้าก็มันหับสร้างแบรนด์ให้ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์และสรรสร้างรายการนะแล้วก็ยังมีโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์เป็นห้านขายเครื่องสำอางเด้อขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเราขอบใจห้านนางพิมพ์มศรตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านทางพันบอบายฟุ่นจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์ครับอยากแซบ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำโชคความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่เทียนเพิงแท้ 100% มาหลอมใส่เทียนเหมาะแล้วนะมีรายการเฮาถือว่าถูกช่วงบุญเทศกาลประเพณีฮีตผุดพวกเฮานี่ก็แม่นทักส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้เทียนเพิงนะเพิงแท้ๆได้มีรายการบ่มีส่วนผสมอื่นอีกนะเป็นเทียนเพิงสดๆเอามาหลอมใส่เทียนนี่สวยงามเนาะถือตามกาลโอกาสแต่ละเดือนแต่ละปีนะมันก็มีทั้งบุญเข้าพรรษาห่อเข้าซากห่อเข้าประดับดินออกพรรษาบุญต่างๆดอกที่ขึ้นกับฮีตเก่าของเดิมฮีตของประเพณีศาสนาพุทธพวกเฮานี่สมใส่ได้มีได้คักหลายเทียนเพิ่งนำโชคพวกเฮาเนาะใส่แล้วดีใส่แล้วคักติดดนทนนาน
บ่มีสารพิษเจือปนในเวลาที่เฮาจูดเทียนเข้าไปติดง่ายพกพาง่ายเอาไปใช้ก็มีทั้งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ถูกตับประเพณีลอยกระทงมีหลายรูปแบบสั่งๆกันได้เด้อกับเทียนผึ่งแท้ๆชื่อว่าแบนเทียนผึ่งนำโชคโอ้ยขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเด้อกดไปที่เบอร์ที่020-9829-4228เลยเด้อสนใจต้องการเทียนผึ่งเนาะขอบใจทั้งแบกกับเปียกแซ่บสองในเบาไปแล้วนะขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านแม่ยกบ้านทราดขอบใจห้านแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวกเด้อซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมและตัวแทนจำหน่ายยามองล่องลิสปอกเฮานะขอบใจทั้งสาวลีน่าหลวงเฮาบางนะเข้ามาแต่เศร้ามันเพิ่นมาจอบเบิ่งแต่เศร้าเพิ่นบอกว่าขอเพลงได้จังหน่อยสิอ่านคอมเมนต์นะล่ะเด้อFC ทาง Facebook นะสามารถเบิ่งทั้งเพจแห่งชาติลาวก็ได้ในตอนนี้ออนแอร์อยู่เนาะไปฟังเพลงกันเลยมีรายการเฮาเปิดศักราชใหม่ใบหน้าใหม่ด้วยความเบิกบานมวลซื่นนะก็ถือว่าเป็นเสื้องบุญเสื้องเฮากันซะแล้วบัดนี้ก็ได้ใกล้แล้วเด้อเนาะศิลปินสุริกรคำแสนสุขยาวไปเจ้า

อวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วย

0: พยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาเบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาเบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะเด็กที่แม่ปวดได้รู้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะยันมารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลงลิดพวกเฮาเนาะ
3: ขอความสุขสมดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านในมื้อสันวันดีมื้อที่มีความหมายของชีวิตในการทำบุญนะเกิดเป็นคนเป็นผู้ให้ดีของผู้รับเด้อศึกษาข้อมูลนะจากผู้ฮู้นะจากผู้ใหญ่จากคุณครูบาอาจารย์จะเล่าสู่ฟังดอกสบายดีทั้งสาวลีน่าหลวงพระบางเด้ออยู่ดีมีแห่งน้ำมื้อนี้คือว่าได้ยินข่าวว่าทายทอดสดบุญสูงเฮือทั้งหลวงเฮาบากบอกมานี่เนาะน่าจะแม่นเด้อติดตามข่าวสารเบิ่งนะตอนทําบุญฮอเข้าทั้งเมืองมรดกโลกนะทั้งหลวงพระบางพวกเฮานะหลายเขตหลายแขวงหลายที่หลายบ้านหลายเมืองก็ถือมีกิจกรรมนะห่างหาเกี่ยมพร้อมนะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นตามฮิตเก่าของเดิมก็คือบุญสูงเฮือเด้นะครับสายหน้าไม้กันสักวันยามนี้ก็ถือว่าออนแอร์กันสบายดีอ้อสายหลุดไปกดมาใหม่ได้บริการเฮาที่0305787052นะ5787052 FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยินดีต้อนรับนะเปิดทักแฟนเพลงพึ่งมีแฟนรายการเข้าสู่ออนแอร์กันเลยตอนนี้สบายดีเจ้าสบายดีพระตุ้มพรมีบ่โอ้อาจารย์ภูมิแค่ว่องเนาะหันบ่เป็นตะเมื่อยนําระบบสิไปใส่แข้วไปใส่แข้วได้พอก็ได้เป็นบ่อายผู้สาวเจ้าเอาเพลงหยังพอขายประคอเนาะได้ขายประคอเจ้าเดี๋ยวจะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีพอตู้ผู้มีแขววงสายยามใหม่น่าเป็นหนุ่มหล่ออารมณ์ดีแต่ว่ารุ่นใหญ่น่ายุคสมัยปี80ผู้ใดเพิ่นก็ได้ก็ถือว่าเวลาผ่านไปแต่ว่ายังหล่อออกกันอยู่แต่พอค่อยก็ได้สายต่อไปสบายดี
4: ฮัลโหลสบายดี
3: โอ้สบายดีสาวลีน่าบ่
4: โดย
3: อยากฟังเพลงบ่มื้อนี้บ่มักแม่เฒ่าเป็นหยังคือว่าจังสั่น
4: แม
3: ่ลูกเคยที่ลูกเคยบ่มักแม่เฒ่าบ่หรือว่าอันลูกไผ่บ่มักแม่ย่าเอาคักๆ
4: น
3: ่
4: าจะเป็นล
3: ู
4: กเคยบ่มักแม่เฒ่า
3: เลยอันนี้ได้มันต้องถือกกันเด้คันว่าแม่เฒ่านี่มันต้องเป็นลูกเคยเป็นผู้เอิ้นแม่เฒ่าคันว่าลูกไผ่มันต้องเอิ้นเป็นแม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าเด้อ

0: อะลูกเคยบ่มักไม่เท่าย้อนไม่เท่าจมหลายบ่หน่วยแต่ละมือจมให้ตูลูกเคยเนาะบ่ลูกเคยรักนี่บ่คือฮอดลูกเคยแต่งลูกสาวไปนําเอิ้นแม่นบ่อะแล้วจะจัดเพลงให้ดอกเอาฝากให้ไผเพลงนี้จ้าขอบใจมื้อนี้บุญสูงเหือหลวงเฮาบ่าวว่าแม่นหว่าบ่ฮู้ว่าอ้อบ่ได้ติดตามข่าวสารจ้าจ้าจังว่าเดี๋ยวสิถามข้อมูลตื่นไปประตูบุญมีแล้วฮู้ดีแล้วพี่น้องทั้งนั้นก็ได้ขอบใจนักสาวลีน่าเด้อ
1: เด้อ
0: ขอใ
1: จสบายดี
0: จ้าสบายดีนะหนึ่งเสียงหนึ่งสายผ่านไปมีรายการนะเข้ามารถที่0305787052เนาะออนแอร์กันเลยในตอนนี้เปิดมาไม้ให้แก FC แฟนรายการทุกท่านโทรเข้ามาได้นะแล้วก็สำหรับมีรายการที่สร้างเสื้ออาหารเสริมจะได้ราคาพิเศษให้ทั้ง6เพจอาหารเสริมเลยนะสร้างเสื้อในรายการสดแล้วก็มีโปรให้เกี่ยวกับเรื่องของยามองเด้อคือเก่ามันได้ก็ได้ซื้อกองใหญ่แถมกองน้อยให้ซื้อกองใหญ่แถมกองน้อยให้ฟรีกองนึงเด้อสั่งซื้อกับโคสุกในตอนนี้ได้เลยได้เลยเนาะที่0209829422898 9829422288นะอย่ามองล่องลิสต์ยินดีต้อนรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสรรพคุณดีเลิศจากสมุนไพรพื้นบ้านสารสกัดดีๆต่อสุขภาพทางผิวพรรณและทางภายในและภายนอกกับอย่ามองล่องลิสต์เปล่านะเอาเข้ามาอีกเติมขอเติมไปจัก2สายนะ2สายเด้อคดเข้ามาได้ที่0305787052เข้ามาได้นะหรือว่าจะโทรไปที่ห้องการผู้ฮอกก็ได้เด้บ่เป็นหยังนาที020-9829-4228ก็ได้เด้อแต่ว่าเพลงต่อไปหันสิเป็นขายประคอให้พ่อภูมิก่อนนะแล้วต่อไปก็สิเป็นเพลงสาวลีน่าสิคอยเป็นแต่ละระยะไปแล้วก็ยังมีเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ขอมาทั้งหลังไมค์เด้นะปนๆกันไปให้ได้ฟังน้ํากันเบิดทุกคนนั่นแหละเนาะสบายดีเจ้าสบายดีพ่อได้พอฟังแล้วบ่พ่
2: อฟังเพลงงามตามเฒ่าเด้อเด้อพระว่าเด้อคุณนานา
0: เจ้า
2: เขาประดับบินเด้อ
0: เจ้า
2: เลยว่าขอฟังเพลงงามงามตามเฒ่า
0: เหลือใจแท้หาเมียก็บ่มีจ้าโอ้ยขอให้สมพรเจ้าสาธุพ่อเฒ่าเอ้ยว้าเจ้าเจ้า
2: เมื่อซื้อนั้น
0: ต่อได้ซื้อแล้ว128เนี่ยนะเจ้าเออกะยามันถอนอีพอยามันถอนเนาะบ่เป็นหยังดอกเจ้าเจ้าเจ้ากองบัญชาการทหารแขวงใดเพาะจ้าเออให้มันละเอียดมันมีหลายแขวงเออเจ้าโดยโชคดีโอ้ยพอทองดำพี่น้องทั้งแข่งบ่แก้วนะฝากให้แกเพื่อนห่วมอุดมการเดียวกันตั้งแต่สมัยเหตุการณ์ปฏิวัตินะกองบัญชาการทหารแข่งบ่แก้ววัสันมาดบ่ธรรมดานะเอาไปฟังเพลงกันทางอาจารย์สมสะอาดเลือกมาแล้วเอาเป็นบทเพลงของทางอาจารย์โศกไซโศกอํานวยเด้อเพลงนี้ขายปะคอตามคําขอจากทั้งอีพ่อภูมิแขวว่องทางหน้าเหี่ยวพี่น้องเฮา

0: ำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เอนางคำใบจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเลยกดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเห็นได้กระเพาะเย็นลงกินข้าวกระแซบนอนกระลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเห็นได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิสนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี

0: าจารย์สมสะอาดก็สร้างเปิดเพลงมาเนาะสั่นละบ่ม่วนปะจะได้มื้อนี้ก็ได้กับเขาปั่นเซาอ้ายฟ้าเอาไปกันสันดวนเนี่ยคักซะแล้วคันที่เว้าเรื่องตีบุญก็ได้พี่ดองฮอกกะเตปีบุญบักบุญบุญเมียว่าเพลงนี้ธรรมดาเพลงต่อไปหันบ่มักไม่เท่าจมเด้อศิลปินมิงเมืองลาวเพิ่นทั้งแมนมิงเมืองลาวบ่ได้กาเกียมขึ้นห้านขึ้นโฮงท่าและตามคำขอจากสาวลีน่าได้ท่าฟังจักหน่อยเมื่อกี้ได้ฟังเพลงปากคอเนาะเว้าเรื่องปากคอนี่ก็แซ่บได้มีรายการผู้ค้านี่ก็มักคือกันให้ปากคอปากเข็งปากซิวเอียนไปจะได้มักไปนั่นแหละโคซกก็ได้ไม่ต้องแซ่บๆเด้อเนาะว่าพื้นปากคอนี่ก็มีหลายแบบนี่ปากคอก้างปากคอลูกคอกได้ป่านี่ก็มีแซ่บเวลาเพิ่นๆพวกปากคอเนาะพวกนี้ก้างบ่หลายซีนหลายอุ้ยคักเนาะว่าเป็นกิโลนี่ก็แพงเติบไปจะขายตามท้องตลาดก็ได้เห็นยกก็คืดยากแต่ไปถามราคานี่ก็โทษคันกระเป๋าบ่นักได้ก็จิจกซื้อก็คืดหลายเติบอยู่เด้อปากคอโปรตีนหลายได้มีรายการเรื่องปากคอเนาะหับสายพจกรนิดนึงสบายดีสบายดีพ่อตู้เจ้าชิซื้อยาม่องวะว้ายังบ่เบิดไว้ก็ดับปั่นกันอยู่บ่ซั่นดอกได้ได้ได้ได้โอ้เจออยู่เนาะจ้าผู้ตู้บุญกองบ้านเกินเหนือเออชื่อแล้วเนาะพี่น้องทางบ้านเกินนี่ไปอยู่ตลอดอยู่บ่ยามนี่นะเอาลำมาเด้อโอ้ของอันนั้นได้นกเขาเมื่อยนกเขาเมื่อยเพลงนี้นกเขาเมื่อยเพลงนี้มีอยู่จัดให้เดี๋ยวอาจารย์เพิ่นสิจัดให้เจ้าแม่นแหละแม่นแหละ
1: ฟังให้แม่มันนิราประวันบ้านตะแคงอยู่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วก็แม่ต้องวินบ้านห้วยสะเง่าวังเวียงอยู่เด้อ
0: ห้วยสะเง่าโอ้เคยได้ไปอยู่เจ้าเจ้า
1: เออแล้วก็มอมให้ดูการสังหารการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: พี่เจ๊มอมให้ผู้ส่งคนด้วยทีมงานเด้อ
0: ขอบใจได้พ่อตู้บุญกอง
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เออเจ้าน่ะน้องสายพ่อตู้บุญแซงงานพี่น้องทางบ้านเกินเหนือให้อยู่ริมเมียงเออพี่น้องบ้านเกินเหนือก็ได้นะประเทศน่ะไปต่อกันที่ปอคอกันต่อมีเรื่องฮากินปลานี่มันดีนะกินปลานี่ดีแต่พักช่วงที่เป็นไขมันเลยแนะนำเลยนะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันข้างในเส้นเลือดหลายแนะนำให้กินปลากินผักกินปลากินผักเนี่ยดีเด้อเออบ่ได้อันนั้นเพิ่นอยากให้ลดพรเรื่องเนื้อนะเรื่องซีนนะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเอาอันนี้ให้หลีกเลี่ยงและคลำได้ก็ดีได้เป็นไขมันเพราะว่าโปรตีนสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกินปลาคอได้ก็ดีคือกันนี่ปลาคอนี่โปรตีนหลายเนาะโอ้คักนี่ปลาคอนี่เด้อไขมันต่ํานี่ปลาคอไขมันต่ํานะอย่าลืมซื้อปลามากินเนาะที่เป็นปลาธรรมชาตินี่ที่มันดีที่สุดน่ะปลาธรรมชาติเนาะกันว่าเฮาปลาสมมุติปลากระสังนี่มันยังได้เอิ้นมายังเป็นปลาวิทยาศาสตร์อยู่เด้มีรายการเฮาเนาะแต่ว่าปลาธรรมชาตินี่มันจะกินสารธรรมชาติกินผักกินยังประชาชนนั้นกินสาหรอกสาลายกินนะพืชพันธุ์ธัญอาหารที่มันอยู่กับธรรมชาติโดยเลี้ยงแบบประเภทธรรมชาติต่อไปนะคันเลี้ยงแบบวิทยาศาสตร์ก็เกลือหัวอาหารเด้ออันนี้เฮาแนะนําได้กินปลาธรรมชาตินี่ดีเป็นไขมันนี่ดีนะกินผักดีต่อสุขภาพอย่าลืมได้ประสานสมทบกับอาหารเสริมจีโก้พลัสพวกเฮาไปนําอีกแฮงคักนะอาหารเสริมจีโก้พลัสช่วยลดพรไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดปรับน้ำตาลให้เสียดในเกณฑ์ปกตินี่เห็นบ่ช่วยลดพรอาการความดันโลหิตสูงอีกพักส่วนที่มักเจ็บหัวมัวเก้ามักที่ปวดต้นคอมักเจ็บเส้นประสาทกระดูกทับเส้นต่างๆที่มีความตึงเครียดจากเวียกจากงานที่มีความกดดันสูงนะจากหน้าที่การงานที่จะต้องปฏิบัติจะต้องเห็นแต่มันเปลี่ยนหน้าที่ขึ้นหลายตึงในสมองเกิดความดันขึ้นนี่เห็นบ่ อันตรายมีรายการเฮาเนาะได้พรตนปัญหานั่นก็ได้มีองค์ประกอบหลายๆอย่างแด่เพราะว่าคันเฮาใช้ความคิดหลายแน่นอนแล้วนะแล้วก็บ่นอนนี่ก็มีองค์ประกอบคือกันคนบ่นอนบ่หลับบ่นอนนี่โอ้มันบ่แม่นอะไรนะความดันขึ้นได้มีรายการเฮาเด้อให้รักษาสุขภาพติดตามข้อมูลห่างกายเจ้าของกดเช็คให้มันละเอียดนะประสานสุขภาพการกินอาหารทางภายนอกแล้วก็ทางภายในกินอาหารเสริมตามท้องตลาดเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีนะเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะมาปรุงแต่งประกอบอาหารกินในแต่ละมื้อให้มันถูกกับสุขภาพของเจ้าของแด่ภาคส่วนหนึ่งก็เป็นพยาประจำตัวก็ต้องได้คลำคำแคบได้แบ่งนะได้แบ่งการปรุงแต่งออกภาคส่วนหนึ่งก็มันบ่เป็นอย่างสุขภาพแข็งแรงก็กินตามปกติภาคส่วนหนึ่งเป็นพยาประจำตัวก็ได้แบ่งออกมาแต่งอีกต่างหากอีกนะชีวิตแต่งยืมหม้อเดียวแล้วกินน้ำกันมันก็สิกินบ่ได้เพราะว่าพันธุ์เป็นพยาประจำตัวอยู่ภาคส่วนหนึ่งก็กินไปต่างหากก็กินไปต่างหากได้แบ่งเด้อแล้วก็กินอาหารเสริมไปนำนะจีโก้พลัสได้แนะนำให้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คันถึกใจฟังแล้วโอ้หูสึกว่าดีใจขึ้นมาจะได้กินอาหารเสริมประเภทนี้ลดพรไขมันในเส้นเลือดสักก่อนก็โทรมาเลยแต่จะจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเด้อกับรายการลองลิสต์พวกเฮาเนาะเด้ข้อมูลก็ถือว่ากินป่าดีต่อสุขภาพคือว่าอีลีนะครับใจพอตู้ภูมิที่ขอเพลงขายปลาคอมาเมื่อแรงสิไปซื้อปลาคอจากโลนึงก็ไปต้มสุ่มจนแซ่บกินไปจากบาดปลากระสกัดเนาะปลาคอนี่ก็มีขนาดน้อยขนาดใหญ่ขนาดกลางนะปลาดูนี่ก็คือปลาคอเนาะปลาคอกั้งนี่ก็เป็นตัวปลาคอน้อยหัวปุ้มๆเนาะปลาคอคือนะปลาคออย่างปลาคอโลภาพมีหลายแนวคือที่ว่าเรื่องประเภทปลาก็ได้มันโดนเติบอยู่เราเรื่องปลาคอก็ได้มาไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาอันนี้เพลงของกันนะแม่น้องบ่มักอายบอนใดเด้อคือสิแม่นเพลงนี้แหละมักบ่มักไม่เท่าจุ่มยาวกันเลยเจ้า

0: ันอยู่บ่ฮอดร้อยปีดอกแต่ว่าข่อยนี่ติสิบ่ม่มปีนี่ดอกจังได๋ข่อยก็บ่อยู่ละข่อยสิพาลูกไปอยู่นําแม่ข่อยจักสิอยู่นี่ก็อยู่ข่อยสิหนี
1: โอ้ยอย่าว่าซั่นผัวกับลูกไปอยู่ไสเมียก็ไปอยู่นําหั่นล่ะ
2: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
3: โมติน่าผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงเด้ออันนี้เป็นประเภทแคปซูลนะเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพสารสกัดจากภูขาวทองหรือผักขาวทองที่พอกินกับลาบกับก้อยนั่นแหละนะผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานมีอย.ช่วยให้ลดพรปัญหาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะผักส่วนนี้มักเจ็บมักป่วยเจ็บอดๆแอดๆ3มือดี4มือไข้เป็นกูวูกักวากเป็นเหลืองกูซูกีซีกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะเป็นโรคเบื่ออาหารนะเมื่อก่อนกินข้าวบ่เป็นติบยามนี้กินเบิดปั้นนึงก็ว่าบ่อยากแล้วนะหรือว่าอาการนอนบ่หลับบ่เลิกบ่แจ็บเฮ็ดหยังก็บ่ม่วนจิตม่วนใจนะเปิดเป็นผื่นเป็นคันเป็นตุ่มเป็นปานเป็นแดงขึ้นมาเป็นวัดเป็นไออยู่อยู่บ่เซานะเป็นน้ำมูกไหลหรือว่าอาการต่างๆที่บ่เคยเป็นก็เป็นมาก่อนแสดงว่าร่างกายพวกเราภูมิคุ้มกันมันต่ำบ่ได้เด้มันต้องได้พัฒนาการตัวเองได้ฝึกฝนฝึกวิชาอาคมขึ้นใหม่ร่างกายมันจึงค่อยสิต่อสู้กับพยาธิโลคาได้พยาธิมันมาหลายรูปแบบยันมาทั้งใต้ดินและพื้นอากาศ มันมาทั้งอาหารมันมาทั้งลมมันมาทั้งแดดมาทุกรูปแบบพยาธิก็ได้โอ้ยก็จังว่าเนาะสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ใหม่พยาธิก็มาหลายแนวแต่กี้แต่เก่านี่ก็ถือว่าก็ถือบ่ให้กาดคือป่านในยามนี้พูก็จบสั้นสูงพยาธิก็ได้ยามนี้ก็ได้มาทุกรูปแบบเข้าสู่ร่างกายแบบบ่ฮู้ทันตัวให้ระมัดระวังเด้อมีรายการการกินการดื่มการไปกันมาการหลับการนอนการสูดการดมการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหลายๆอย่างน้องจะหงจักโฮงงานไปใส่มาใส่กับแม่นมีแต่พยาธิบาดยาวเบิดแสลบเนาะแต่คณะไปบ่อนอื่นที่มันซุ่มซนก็ใส่หน้ากากหรือว่าใส่แมสกันแน่เนาะบล็อกไว้ในการสูดดมเอาขี้ฝุ่นเอาพยาธิเข้าปากเข้าดังเพื่อป้องกันบ่ให้นําเชื้อโรคเข้าเฮือนเข้าสารสู่เด็กน้อยและผู้เฒ่าเด้ผักส่วนนึงก็อยู่หงจักโฮงงานเด้มีอยู่สารเคมีต่างๆกับปิดกับปากอัดปากอัดดังนําเนาะการกินการดื่มทุกๆอย่างนั่นแหละคู่มือนี้มีการป้องกันและมันดีที่สุดหมอเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าหลายปีผ่านมาเกิดโรคระบาดใหญ่ให้กาดอันดับหนึ่งของโลกก็คือโควิด19เดบิในการโธ่สมัยนั้นบ่ธรรมดาเลยเนาะให้กาดขนาดได้ออกเงินออกสารก็บ่ได้คือดังที่เห็นนั่นแหละเพิ่นกักเพิ่นบ่ให้เดินทางบ่ให้ไปใส่แล้วละเนาะบล็อกทุกอย่างแม้กระทั่งว่าออกเงินยังบ่ให้ออกนะอยู่เงินอยู่สารกักตุนอาหารเพื่อบ่ให้มันไปเอาโรคเข้ามาบ่ให้ไปแพร่เชื้อแพร่พันธุ์โควิด19ในสมัยนั้นถือว่าหายกาดเฮ็ดธุรกิจต่างๆบริษัทต่างๆห้างห้านก็ถือว่าเจ๊งไปมันก็เป็นหนี้เป็นสินย้อนในสมัยแต่ก่อนเด้อมีรายการอันนี้เป็นเรื่องจริงได้โอ้ยลงทุนไปสุดท้ายมาบ่มีลูกค้าสิเข้าห้านย้อนโควิดเหตุการณ์ยังก็บ่ได้ขายบ่ได้หยังย้อนว่าบ่ได้ออกเงินออกสายเป็นเดือนเนาะ30วันเดือนไป2เดือนจะค่อยไกลเกลี่ยกันจะค่อยได้ไม่ไม่ไปผู้ใดบ่ธรรมดาได้มีรายการเฮาเรื่องของพยาธิติดเสื้อทางลมหายใจนี่ห้ายกาดขนาดติดตามเบิ่งตามข่าวสารต่างๆมันยังบ่ทันได้ไปใส่ยังบ่ได้ตายจากโรคโควิด19มันยังมีอยู่แต่มันบ่ได้กำเริบซื่อๆเฮาต้องได้มีสตินะระมัดระวังเด้อออกกำลังกายนำพักผ่อนหลายๆกินอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายก็คือโมติน่าผักขาวทองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้บ่ให้มันขาดเบิดแล้วก็สั่งสั่งแล้วก็กินกินแล้วก็เบิดแล้วก็สั่งอีกเติมกินเป็นประจำเป็นประจำเป็นยาเป็นอาหารเสริมประจำเฮือนก็ว่าแม่นหลายๆทานนี่กินแล้วก็ตุ้ยกระพี้หลายๆทานกินแล้วก็เซาไอบางทานกินแล้วก็ผิวพรรณดีบางทานกินแล้วก็เซากระเพาะลำไส้มันมีหลายดีแนวดีได้นะอันนี้ผักขาวทองได้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านเด้อมีคำตอบให้ทั้งหลังไมค์รายละเอียดพนักงานจะโทรถาม นะสนใจอยากกินอยากดื่มอยากรับประทานก็แม่นโทรมาโหลดที่020-9829-4228 9829-4228เด้อกับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพให้ห่างกายมีภูมิต้านทานโมทนาผักขาวทองเจ้าไปฟังเพลงกันต่อบรรยากาศงามซ้ำเท่าบัดนี้บัดตอนเป็นสาตะวะขี่ไล่บัดได้ลูกได้ผัวมาพองามเอ้ายาวกันไปพี่น้องเฮา

แถวแต่ว่าแอวมันยังหนุ่มเลยยังฟ้าไปดูถูกอีพ่อเลยลูกเอ๋ยว่าเสร็จอายุนี่70ปลายนี่แอวนี่นับนำก็บ่ทันบ่ได้ว่าถูกเจอแห่งในเพลงนี้ว่าเอาลงกลางใจมีรายการทั่วประเทศพิเศษเป็นตู้ดอกคำบ้านสก้าวังมนพุ่นเด้อแม่หักแม่แพงเนาะให้อยู่ดีมีแฮงทั้งแขวงเชียงขวางก็เส้นเดียวกันทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางมีรายการที่ติดตามรายการล่องลิดทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเราในปัจจุบันนี้เนาะให้อยู่ดีมีแฮงนะสุขสมบัติสิมันมันก็ใหม่สิ่งใหม่ๆดึงเข้ามานะสิ่งใดเก่าๆก็ปล่อยวางไปอันใดบ่ดีก็ปล่อยวางไปอันใดที่มันหนักกับปุ่งเนอเมื่อยก็วางอย่าไปหิ้วไปดึงมันไปถอดมันดึงมันก็บ่อยู่ดอกไปไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่แล้วแต่นอโศกสตากรรมบุญวาสนาของไผของบ่คือกันนะแข่งเหือแข่งได้เด้อแข่งรถก็แข่งดีแต่ว่าแข่งบุญวาสนานี่แข่งบ่ได้ดอกเป็นรายการฮับก็ได้ทำบุญกุศลไว้นะทำบุญกุศลไว้มื้อนี้เป็นวันพระนะขอทุกคนมีความสุขกายสบายใจปล่อยวางชีวิตคนเฮามันสั้นเนาะฮักกันตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ในตอนนี้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู้สังคมฮักพ่อฮักแม่ฮักลูกฮักเต้าฮักผืนแผ่นดินเกิดเนาะฮักรายการโคชกเบาไทยเด้อฝากอาหารเสริมใน6ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่าลืมเด้เนาะกับอาหารเสริมบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาบ่ดีบ่คักเบิ่งบ่แจ้งแออาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมอาหารเสริมมีไว้คอยบริการเด้อกับชื่อว่าคอลาลินพัดจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะอันนั้นก็คือการรักษาสุขภาพทางดวงตาเวลาเบิดอะไรนี่เนาะเหลือเพียงแต่ซีที่ท้ายเนาะที่ได้จากกันไปสก่อนได้มีรายการเฮาเด้อแล้วก็บทเพลงที่ยังค้างๆกันอยู่เอาเป็นวันจันทร์พุทธอาจารย์เนาะเป็นวันจันทร์พละบันนี้ก็ได้มื้อนี้ก็วันสุดสุดสัปดาห์แล้วหลายๆท่านก็สิแม่นไปเที่ยวได้มื้อนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อผู้บ่าวผู้สาวครอบครัวที่ถ้าหากลูกเต้าพร้อมหน้าพร้อมเพียงอยู่กันจะกินข้าวสามัคคีในวันพระวันศีลมื้อนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขโชคดีถึกเลขถึกเบอร์นะหางมีดีได้ซื้อได้ขายมันธุรกิจมั่งมีทุกๆท่านเลยนะปิดท้ายรายการเพียงนี้ฝ่ายขาวนะฝ่ายขาวกิ่งแก้วมีเดียร็อกบริษัทนะศิลปินเพิ่นหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยอาจารย์สมสะอาดอดีตหมอลำเก่าจะได้อำลาพาจากก่อนเมื่อวันจันทร์พบกันใหม่สำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาภาครัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรีมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้นว่าพวกเฮาจะญาติได้ผลสําเร็จหลายด้านแต่ประเทศเฮากําลังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังหนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการประการเรียนของนักเรียนยังมีทางเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบททางไกลศอกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพโครงการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐานโครงรางและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังพันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากลท่านทองสฤทธิ์มังหนอเมฆได้ยกให้เห็นตื่นว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนผู้ปกครององค์การจะตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงชนเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อพวกเราต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตำนี้เป็นคติประจำใจเชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13-18 กันยา2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีใด
0: แม่นวะ
1: อื้อ
0: ตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลามาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้พวกเขาออกอากาศ2ระบบเนาะก็คือบ่ว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ออกอากาศพร้อมกันเนาะและก็สำหรับมื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ลาว National Radio ขอแจ้งมิตรรายการและก็ทุกๆท่านเอาไว้เลยเนาะว่าเฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์เนาะเฮาจะออกอากาศ2ระบบและก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจลาว National Radio เพราะฉะนั้นเฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์รอถัดติดตามพับสมและก็หับฟังผ่านเพจ Facebook นี้ได้เลยเนาะทุกท่านเนาะสำหรับวันนี้มาพบมาพ่อกันทุกๆ ท่านเตรียมตัวไว้แล้วกันเตรียมตัวไว้แล้วกันเนาะสำหรับสายน้ำไม้ของพวกเขามื้อนี้เนาะคอสบีจะเปิดให้แบบหลายสายแน่เอาว่าประมาณสัก4สาย5สายบอทุกทานเพราะว่าบ่ได้ออล้มกันฮู้จักว่าโดนดนแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ดําเนินอยู่อันน่ะระบบ AM เนาะบางท่านก็โทรเข้ามาหาอยู่แต่ว่ามื้อนี้เนาะอาจจะหน่อยเตรียมตัวไว้หน้าไมค์บอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนาะกำลังพบมาพ่อการอุ้ยท่านผู้ฟังแดดฮ้อนเอาแท้อวาทางด้านนอกนะทางทัศนีพวกเขานะฮ้อนแต่บางเขตเด้อฮ้อนแต่บางเถื่อเนาะบางเถื่อกับแบบอานาขี้เฟือดำมืดมาฟ้าบดมาแต่ว่าบางเธอกับฟ้าแจ้งออกแดดแดดว่าเนาะเป็นบางบาทท่านผู้ฟังเอาสนันแล้วมื้อนี้ตอนเที่ยงนี้เนาะอากาศฮ้อนๆทุกคนก็อย่าสุใจฮ้อนนำอากาศละกันใจเย็นๆเนาะรวมถึงสายน้ำไม้จังไห้อดใจรอจังไห้คอสกบีเปิดให้เด้อมาพบพ่อกันมื้อนี้กะอยู่น้ำกันบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์ท่านผู้ฟังมื้อนี้วันที่11เดือนกันยาปี2026เนาะสบายดีทุกคนมือบุญหอเข่าประดับดินเนาะแหม14คำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569เป็นแนวใดในหอเข่าประดับดินของมีทักษะรายการหลายคนตื่นแต่เช้าเนาะมื้อนี้แต่เช้ามืดกันเลยไปใหญ่หอเข่าฟ้าแจ้งแล้วขี่รถออกมาตามถนนหนทางสายต่างๆก็เห็นหอเข่าเนาะว่างใหญ่กันอยู่ละกาบรรดานะทานบางคนก็อาจจะได้เอาไปใส่ยุวัดนอนหรือว่าตามหัวไฮไปนะตามความเสือมือบุญหอเข่าประดับดินปีนี้เนาะถึงมือเข่าล่าเข่าการแน่บางคนอาจจะบ่ได้มีเวลานอนในการไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าบางคนก็อาจจะไปก่อนแล้วจังค่อยมาเวียกหันหน้ากลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่สำหรับบางนาเวียดอีเพิ่นอันนั้นเด้เพิ่นแบบคลำบ่ถือบ่วันสินแล้วพักเวียกบ่เฮ็ดเวียกโดยเฉพาะเวียกขับเหมาก่อสร้างอย่างต่างๆหรือบางคนก็อาจจะโอ้ยวันสินพักก่อนมื้อนี้บ่ลงไห้ลงนาเนาะอาจจะบางเขตบ่มีความเสื่อแบบนี้เพราะว่าเห็นบางเขตได้เพิ่นว่าเอ้าวันพระวันสินแล้วนี่เป็นมื้อพักพักอยู่เฮือนนี่แหละอย่างซี่หั่นนะหรือว่าบ่เฮ็ดเวียกอย่างที่ว่าแบบมันต้องได้เสี่ยงอันตรายน้ำความสูงบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกที่ว่าใส่แห่งงานบ่จังซี่หั่นนะเนาะก็แล้วแต่ความเสื่อเนาะแต่มื้อนี้หลายคนยังหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันเป็นปกติกะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกหน้าเวียกเนาะขออภัยแล้วกันบางสายที่บ่ได้รับให้นามไม้ของพวกเฮาเบอร์โทรศัพท์เก่าเนาะ0305787052โทรศัพท์ก็ดังมาตั้งแต่รายการแล้วตั้งแต่ทักทายสบายดีกันแล้วบ่รอซ่าเนาะมารับสายนามไม้กันก่อนละกันสำหรับนามไม้สายทําอิฐเนาะสบายดีสบายดีรับเสียงเพชรเอาพักเที่ยงเริ่มเฮียนแล้วบ่นี่
1: เอามาก็เลิกเมื่อกี้นี่แหละ
0: โอ้ยแมนบอกโอ้ยโทรมาเป็นสายทำอิดมื้อนี้อยากฟังเพลงหยัง
1: ก็ฟังเพลงอ่ะนะปุ๊บเอาเพลงไปก่อนขอฟังเพลงอ่ะนะเอาลงกันก่อน
0: เอาฟังอยู่กับไผ่นี่ฟังอยู่กับไผ่
1: ฟังอยู่คนเดียวเนี่ย
0: คนเดียวโอ้ยฟังคนเดียวคือจากฟังเพลงอย่างยังคือบ่ออกเพราะว่าโทรติดไวพูดมันบ
1: ่ยานโทรยากแล้ว
0: อันแต่ว่าเพลงของอนาศิลปินอันเพชรทาแค้นหาก็เปิดเมื่อวานนี้เด้อ
1: เมื่อวานนี้เข้ารายการสดบอกว่าเมื่อวานไปฟังมันคือเสียงไ
0: หวโอ้เมื่อวานนี้เข้ารายการสดไหนออนไลน์หนาไหมอยู่อ๋อแปลกใจยุ่งล้ำเสียงเพชรบ่อนั่นบ่โทรมาหา
1: เมื่อวานได้คอยฟังแต่ท่านอีเดาเห็นรายการมันคือตัวรายการคือ FM 107นะ
0: รายการสดเมื่อวานนี้ออนไลน์หนาไม้อยู
1: ่โอ้ยก็โอ้โหคือการเล่นการคอยดูไปการโทรรุ่นแ
0: หเออเป็นบอกเอามือนี้โอ้ยอยากจัดให้จักสิบเพลงเนี่ยเนาะ นี่คือออกแล้วบ่
1: ขอฟังเพลงนะมักผัวเฒ่าเด้อของนาเฮงนอนอนิยม
0: เอามักผัวเฒ่าเนาะ
1: แม่นๆเฉพาะนี่คอยฟังรายการเพลงคนเพลงท่านนะเฉพาะวันศุกร์วันศุกร์โซนที่4ก็คือชั่วโมงว่างนี
0: ่
1: แหละ
0: อ๋อแม่นบ
1: ่ก็แม่นแหละแต่ว่าอาจจะอัดเฮงเต็มแม่นบ่แน่จักทุกท่านทุกนี
0: ่อ๋อบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังวางตอนใดก็ฟังบ่ให้เสียการเฮียนเด
1: ้อก็แม่นแหละเน
0: าะแมนแมนแมนโอ้ยเอาขอบใจหลายๆที่ฟังแล้วก็โทรมาหาตลอด
1: เดี๋ยวก็แม่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เอามักผัวเฒ่าไอ้เบาท้องดีเพิ่นซ้องให้แล้วมื้อนี้มีนายสร้าง2คนเด้อมีไอ้เบาท้องดีไอ้เบาเวียงมอนได้สาวเบบ่มามื้อนี้น่ะ
1: พอสาวเบไป
0: สาวเบหนีปลาแล้วสาวเบอ่ะอาจังได้เปิดให้เด้อ
1: เด้
0: อ่ะโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเนาะโทรมาหายังเฮียนอยู่ใดน้องล้ำแสงเพชรนี่นะวันนี้เฮียนอยู่อ่ะนะมัธยมอยู่ยังอยู่ม.ปลายอยู่บ่ทันได้จบเนาะแต่ว่าเลิกเฮียนพักเที่ยงแล้วก็ได้ฟังขอบใจเป็นรายการประจำเนาะอ่ะสายต่อไปมาแล้วท่านผู้ฟังสบายดี
1: สบายดีค่ะขอชกคนงามเสียงหวานมะม่วง
0: เบาสอนจะไปใส่คือบ่ได้ยินเสียงดนแล้ว
1: ก็บ่สอนก็บ่ได้ยินเสียงก็สกคือกันนั่นแหละ
0: โอ้ยของถ่าอยู
1: ่มื้อนี้ขอฟังเพลงน้ําเงินก็สกเด้อ
0: เอาเพลงหยัง
1: ตักบาตรสวรรค์ร่วมกันกับก็สก
0: เด้อเออตักบาตรสวรรค์พอดีวันศีลเนาะ
1: แม่นะห่วงกับคนศพแล้ว
0: เจ้าบ่มีผู้ใดพิเศษบ
1: ่พิเศษก็สาวเบแล้วน่ะบ่มาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเบบ่มาแต่ว่าเราติดตามอยู
1: ่ครับพ่อคงคือนอนแล้วเด
0: ้
1: อ
0: ได้ๆได้สิบอกให้เด้อเบาสอนคิดฮอดเราเราก็ติดตามอยู่แหละเจ้าเบน่ะเราก็ฟังอยู่แหละ
1: ครับครับไปสาวส้มปลาน้อยเลยเด้อ
0: สาวส้มปลาน้อยเนาะ
1: ส้มปลาน้อยปลาเงิม
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวมังลาสาววันมึงเพื่อนคนงามนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: สาวเพลงเงินแก้ว
0: เจ้า
1: สาวเพลงวังเวียง
0: เจ้า
1: แม่ไผ่แม่เผยแม่วอนแม่คำนาเรียนลุงคู่คำไม้คำเล็กพ่อซุย
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวเพชรมณีห้องข้าเด้อสาววันชิงขวงพร้อม
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ที่เป็นหนึ่งเป็นหน้าใหม่คนงามๆเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อเป้าสอนเด้
1: อ
0: เจ้า
1: เจ้
0: าสบายดีโชคดีเนาะอุ้ยเป็นไผก็ถามหาแต่สาวเบบอสอนก็ฝากเพลงให้ฝากความคิดฮอดหาสาวเบพร้อมเนาะเอ้าเนาะกับมีรายการหลายๆคนโทรกันเข้ามาระยะหน้าไมค์มื้อนี้สิพยายามให้ได้หลายๆสายละกันเพราะว่าหลายคนก็คิดฮอดคิดถึงอยากโอ้อยากล้มกันเนาะพยายามให้ได้แบบเอาหลายสายแด่เนาะสําหรับมื้อนี้วันศุกร์แล้วจังไดเอาเสาร์อาทิตย์ก็สิได้ฟังรายการแบบที่บ่ได้ออนไลน์หน้าไมค์กันเด้อเออเสาร์อาทิตย์น่ะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะบันทึกรายการแต่ว่าจันฮอดพุดนี่แม่นทางระบบ AM เด้อท่านผู้ฟังเด้อกะตั้งแต่เฮาเปลี่ยนเวลาใหม่นะหลายคนก็สับสนแต่ว่าโคศกบีก็ย้ำตลอดเพื่อว่าให้มีรายการแบบอันได้ชื่อโมงเวลาบ่ให้สับสนหลายหั่นนะเนาะกะอยากให้ทุกคนชื่อหั่นแหละว่าจันฮอดพุดเนาะแม่นให้มูลไปทางระบบ AM แต่คันสิว่าจริงง่ายๆก็คือทุกๆมื้อเนาะรายการออกอากาศผ่านระบบ AMขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์สามารถฟังได้2ระบบก็คือมี FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เข้ามาเพิ่มเนาะอันนี้ก็คือ2ทางในการติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาแต่ว่าตอนนี้นะไมค์ของพวกเฮาได้มาแต่2สายได้มาแต่2เพลงกับบ่เป็นหยังเนาะและยะต่อไปเฮากลับมาเปิดหน้าไมค์กันให้เติมกับบ่เป็นหยังเพราะว่าตอนนี้กะ 11:00 นกับ17นาทีแล้วตามเวลาของทางสถานีเพลงหน้าไมค์เฮากับพร้อมแล้วเนาะเอาเป็นว่าเฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศก่อนละกันเนาะเอาเพลงหน้าไมค์ตามทีทั้งไอ้บาวเทคนิคเฮาเพิ่นเกี่ยมไว้ตามคำขอเนาะ2เพลง

0: โอ้เจ็บ
1: ปะโทไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

0: ไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของทานหมอที่ต้องซวยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

กลับมาเยี่ยมน้องกัดระยะที่2ท่านผู้ฟังเพลงต่ำคำขอก็ฟังไป2เพลงเนาะจากรายการพวกเฮาขอบใจมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไม้และก็ทางหลังไม้เด้อและก็ทาง Facebook ทักทายสบายดีทุกคนเนาะที่หาก็เข้ามาติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ลาว National Radio มิตรรายการคำพรนี่มิตรรายการประจำของพวกเฮาเนาะรู้สึกว่าดำเนินรายการตอนได้ก็มีแรงใจจากเพิ่นมาตลอดเนาะแล้วก็สบายดีมีรายการแสงโลเพิ่นว่าสบายดีโคซุกเสียงหวานขอฟังเพลงเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดจากแสงไสยะเด้อไอ้เบาไสยะเนาะไอ้เบาแสงเนาะเห็นละจักหน่อยเพิ่นเปิดให้เนาะเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดเจ้าจักลาดเนาะแล้วก็สบายดีมีรายการไม้คำเงินเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคโซกขอเพลงสาวดงดวกเด้อจากไมคำเงินอยู่บ้านเจียงเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าบ้านเจียงใจเนาะบ้านเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าแหงใจนี่มาไก่เนาะเป็นจังไหนในทั้งหลวงน้ำท้าเฮาหน้ามื้อนี้อากาศเป็นแนวใดฝนตกบ่แดดออกบอกกันเข้ามาแน่เนาะและการมีรายการบุญสงเพิ่นว่าสบายดีโคซกเสียงหวานนานแล้วบ่ได้เข้าชมไลฟ์สดว่าซั่นดลละเนาะบ่ได้เบิ่งเนาะต้อนรับทุกคนเด้อเข้ามารับชมรับฟังน้ํากันทั้งมีทักฟังรายการประจำและก็บางคนที่เป็นมีทักฟังรายการใหม่เนาะก็ต้อนรับทุกคนมาเป็นมีรายการประจำน้ํากันเนาะท่านผู้ฟังระยะนี้โคซกบีอยากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมเนาะก็คือสําหรับการบริจาคเลือดสนองเลือดที่ปลอดภัยให้กับสังคมเนาะท่านผู้ฟังหลายคนก็สิได้ฟังสปอตโฆษณาผ่านไปเนาะซึ่งว่าทุกๆเวลาเลยเลือดเป็นที่ต้องการเนาะโดยเฉพาะแล้วบ่มีย้ำใดที่เพียงพอเนาะย้ำใดก็ขาดตลอดเพราะว่าหับบริจาคมาแล้วนี่ก็แม่นมีผู้มาขอหับไปต่อเนาะเอาไปนำไส้ในการปินปวกคนเจ็บอยู่ตามห้องหมอแห่งต่างๆอยู่ภายในประเทศเฮานี่แหละฉะนั้นถ้าว่ามีกิจกรรมบริจาคเลือดก็อยากให้ทุกคนสละเวลาในการเข้าร่วมเนาะโดยเฉพาะแล้วในวันที่17กันยาที่ใกล้จะมาถึงแม่นจะมีกิจกรรมบริจาคเลือดเนาะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.อยู่ที่ห้องหมอเกษมราษฎร์ชั้น3เนาะสามารถจะลงทะเบียนบริจาคเลือดได้เนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็สามารถไปร่วมหรือนอกจากนี้เนาะมีขบวนการบริจาคเลือดอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามและถึงว่าจะบ่มีขบวนอยู่บ่อนใดเนาะทุกคนทุกๆมื้อเลยสามารถบริจาคเลือดได้อยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติเนาะหรือว่าอยู่ที่ศูนย์เลือดแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเลยบ่จำเป็นว่าต้องเป็นนครหลวงเวียงจันทน์เนาะต่างแขวงก็ได้คือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่ากำลังติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้น้องโคซกบี้ก็มีสิ่งดีๆจากทั้งข่าวละอ่อมาฝากต้อนว่าข่าวละอ่อนี่มีหลายผลิตภัณฑ์เลยเนาะแต่ว่าอยากจะนำเสนอเด่นๆเลย3ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นมะละขี่นกสนิทเม็ดเป็นยาเม็ดเพชรสังฆาตเนาะและก็มีคีมินซันสนิทเม็ดเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่ง3ผลิตภัณฑ์นี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะจากข่าวละอ่อนั่นเองสำหรับใครที่ว่ามีปัญหาเรื่องของเบาหวานฮะนะเนาะสามารถที่จะกินมะละขี่นกได้มันจะช่วยแบบว่าเผาผลาญน้ำตาลลดพรการสั่งน้ำตาลจากตับเนาะเร่งการหลั่งอินซูลินจากม้ามและกับบางคนจะมีแบบความรู้สึกไวต่ออินซูลินเนาะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มได้และก็มีสรรพคุณหลายอย่างท่านผู้ฟังเนาะสามารถที่จะหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปนอกจากนี้ไผ่ที่แบบอ้ามักกดไหลย้อนนะโอ้เป็นตลอดเนาะเจ็บกระเพาะอย่างมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารระบบย่อยบ่ดีหรือว่ามีบาดแผลในกระเพาะอาหารเนาะช่วยรักษาบาดแผลอย่างต่างๆในอวัยวะภายในฮานาแมนเลือกคิมินซันสนิทเม็ดเนาะกินเทละ2หา3เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารได้เลยอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ่อเนาะสามารถหาซอกซื้อได้เด้อห้างขายยาทั่วไปมีขายเนาะนำเข้าจะจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยานั่นเองท่านผู้ฟังตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมละบออาณาตามคำขอเนาะนี่ไอ้บอลเทคนิคเขาเขียนไว้แล้วเนาะมีเซาห้องเท่าสิเอาเท่าได้ตามมิตรรายการขอมาได้นี่ผู้ใดขอจึกออกถึงใจกันแน่นอนเนาะเขียนฟังเด้อฟังให้พิเศษละกันเด้อเปาแสงทางไสยะเด้อเพิ่นขอมาเพลงนี้หนาเนาะทาง Facebook เนาะและกันยังมีอีกหนึ่งเพลงเนาะอาณาจากทาง Facebook คือกัน
สาวดงโดกมิดรายการไม้คำเงินเพิ่นขอมามิดรายการบุญทรงอยากฟังเพลงใดขอมาเด้อแต่ว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศเอา2เพลงที่เว้ามาก่อนเนาะ

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละญาตินี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
0: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได้
2: แม่นวะ
0: อื้
2: อตัวมีของดีแนะนําเด
0: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ํามันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ํามันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวุบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือไปตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
0: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
3: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

กับคำว่าย้อมกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงก็ฝากไปแล้วเนาะสำหรับเพลงตามคำขอให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับฟังโอ้ลืมเนาะเมื่อกี้นี่มิดรายการโทรมาหลังไหมไอ้เบาเทคนิคเฮาเกี่ยมให้แดหักอยู่ห่างๆจดไว้นี่หาก็เห็นเนาะมีรายการทางสัมเกตคนฟังอยู่ทางบ้านสัมเกตเนาะที่ตามรับฟังอยู่จักหน่อยเนาะเอามาปิดท้ายรายการให้มื้อนี้กันละกันเนาะหักอยู่ห่างๆโอ้พอดีเนาะเป็นเพลงที่ว่าบ่ได้เปิดดนละในรายการเนาะคันมีหักไฟรายการบ่ทวงบ่เฒ่ามาก็คึดบ่พอได้ขอบใจไอ้เบาสัมเกตเด้อเนาะติดตามรับฟังอยู่ละกาขอกันเข้ามาขอบใจทุกคนหลายๆเนาะสำหรับติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ตอนเที่ยงมื้อนี้ผู้ใดวันพฤหัสกับวันศุกร์หน้าผู้ใดท่านผู้ฟังจังสิได้กลับมาโอ้ลมทักทายหน้าใหม่น้ำกันตื่มคิดฮอดคิดถึงกันก็อดเอาอดเอาก่อนหมุนไปทางอนาระบบ AM เด้อระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆมื้อเนาะกสิได้ให้มีรายการได้รับฟังเสียงพออันนาคลายความคิดฮอดคิดถึงกันไปก่อนพหัสสุขจังโอลมหน้าใหม่น้ำกันเนาะหักโยงหางเห็นแล้วเนาะเอาเสียงฮ้องของลอนนี่ละกันให้ทุกคนได้รับฟังและกาสิมาปิดท้ายรายการกันคิดว่าคงสิทันอยู่ประมาณ2เพลงแต่คันบ่จบก็ขออภัยเด้อเมื่อใดออนไลน์หน้าใหม่เฮากลับมาโอลมน้ำกันตื่มหักอยู่ห่างๆแล้วก็ตามด้วยอีก1เพลงปิดท้ายรายการของพวกเฮาน้ำกันเนาะขอบใจทุกคนมื้อนี้3คนพวกเฮาลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์งานโลลาดหรือตลาดนัดแบบมวลชนในโอกาสบุญหอเข้าประดับดินเป็นบุญประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหันนาการกุมตัวเมืองจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลก4ปีติดต่อกันประเภทกุมตัวเมืองประดิษฐ์สร้างใหม่ทั่วโลกนักเรียนบูนายมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับของอาเซียนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลใน6เดือนต้นปีนี้ถึงว่าได้หาผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและยา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2566ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเมื่อบรมนีท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัญหาที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขแม่นปรากฏการย่อท้อในสังคมถึงว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขแต่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ส่วนเศรษฐกิจมหาภาคมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนการที่สภาหับห้องการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยังมีความสักซ่าและบ่ทันเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
2: ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมหาภาคของสปลาวมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนที่สภาพ้องเป็นต้นแม่นการเติบโตเศรษฐกิจบ่ลดหาจุดหางสนห้อยอัตราเงินเฟ้อแม่นอยู่ในระดับ5เน่งติ่งบวกลบ2การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองยังมีความศักดิ์สิทธิ์ยังบ่ทันไปถูกประทับบางแขนงการในท้องถิ่นยังบ่ทันออกนิติกรรมและแบ่งความผิดชอบในการปฏิบัติขาดหมายและเวียกงานอย่างชัดเจนนอกจากนั้นการคุดค้นนำใส่ทางแห่งของประเทศก็คือของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อส้มใส่ภายในและส่งออกยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถึงว่าได้มีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันได้ดีที่ขาดหมายได้กำหนดไว้และครับถึงว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเทียบเศรษฐีผ่านมาแต่ก็ยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงของเศรษฐกิจแห่งชาติยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหลีกภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำนวนบ่น้อยการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยถึงว่าได้มีมติของรัฐบาลกำหนดละเอียดแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังซักซ่า
1: ท่านสอนไซศรีพันดรให้ฮู้ตื่นว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมยังมีความคืบหน้าซ่าบ่ทันกับความต้องการสมไส้การคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางต่างๆบ่ทันเข้มงวดเหตุให้เกิดมีสภาพเส้นทางเปเพการสุกยู่และการส่งเสริมการลงทุนยังบ่ทันแข็งแรงเท่าที่ควรจึงบ่สามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อนี้ทีนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีในโอกาสบุญหอเข้าประดับดินประจำปี2026มีพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางขันแขวงนครเมืองแขกหับเซินตลอดฮอดมอนซุนทางภายในและต่างประเทศห่วมสมห่วมเสียตามแคมป์ฝั่งน้ำขาดอย่างคึกคืนรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
3: โอกาสนี้ท่านเสวยศิลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางรองประธานคณะกรรมการจัดงานบุญได้ต่างหน้าคณะบิชอปจัดงานกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่างานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินช่วงเงือเดือน9ที่ยิงน้ําขาดเป็นปางบุญศิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิธีดังเดิมโดยแท้เป็นการครอบไคว้ครอบไว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเจ้านําแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมีความรุ่งเรืองเป็นปางบุญที่ชาวนครหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่บุหันและการจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในปีนี้คณะพิซอฟได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือส่วนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำนานี้เหือประเพณี18ลำเหือกีฬา9ลำที่มาจากบรรณาบาลตาแสงภายในนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักกูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีโอกาสนี้ท่านดีฮ้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะพิซอฟซี่ผ่ายเงือส่วงตลอดถึงซี่ผ่ายเงือส่วงทุกท่านจงเชื่อสู่ความเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของการแข่งขันอย่างเข้มงวดสิ่งสําคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์ปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครร่วงพะบางให้ยืนยงและคงคุณค่ามีบรรยากาศเบิกบานบุญซื่นและสำเร็จตามแผนการที่วางไว
4: ้งานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินช่วงเฮือเดือน9ที่ยืนฐานเป็นงานสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยแท้เป็นการครอบไคว้ครอบบูชาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้านำแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปางบุญใหญ่ของสาวนครหลวงพะบางเซินได้สืบทอดกันมาแต่บูหานจนถึงปัจจุบันการแข่งขันเหือส่วงในปีนี้ทางคณะพิซอฟได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำดังนี้มีเหือประเพณี18ลำเหือกีฬาเกาลำที่มาจากบรรดาบ้านต่างๆภายในตะแซงของนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักกูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะพิซอฟที่ภายเงือส่วงตลอดฮอดนักสิภายทุกท่านจงเสิร์ฟชูน้ำใจเคารพและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเข้มงวดเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าการแข่งขันจะมีเหือที่ชนะและเหือที่เสียก็บ่ให้ถือเป็นปัญหาสําคัญสําคัญที่สุดแม่นความสามัคคีที่พวกเราต้องเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครหลวงพะบางที่ได้รักษามาแต่ดั้งเดิมให้คงคุณค่าให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว
3: ้ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการได้มีการเปิดซากการแข่งขันโดยเริ่มจากเหงื่อนางดำดังดอนแข่งขันมาก่อนตามฮีดของประเพณีจึงดำเนินการแข่งขันตามตารางคาดคู่ส่วนการแข่งขันทั้งสองประเภทจะได้ปฏิบัติหูแปบเสียส่องรองแล้วขัดออกพร้อมทั้งจัดอันดับทีส่วนเหือที่เสียหนึ่งครั้งแม่นสามารถสิ่งขึ้นไปถึงหอบสิ่งสนาเลิศโดยจะดำเนินเป็นเวลา1วันจึงจะสำเร็จอาผู้เดชบุพานาคาแขวงล่วงพะบางรายงาน
0: เพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นหากต้องสุ่มใส่ปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติแนวคิดหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือท่านทองสลิดบางนอเมกหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบโตยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงินไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมหลายขึ้นกว่าเก่า
5: ให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาสังคมที่สดใสต่อสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมนุษยธรรม
0: ท่านทองสลิดมังโนเมกยกให้เห็นเติมว่าการฮู้หนังสือบ่ได้มีความหมายเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และคิดลายเลขเป็นเท่านั้นหากยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใส่เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการฮู้ทันข้อมูลข่าวสารความฮู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: วันที่10กันยานี้ที่สโมสรแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งลวงมีท่านคำแสงอาลีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในโอกาสมีคำเห็นเปิดกองประชุมท่านเล็กไหลศรีวิไลได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงซึ่งเป็นเวียกงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหลวงอยู่ในลาวอย่างสูงประมาณ 95,000 คนต่อปีในนั้น 80% แม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแรงงานหลักสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175 ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ70เท่าของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สาเหตุต้นต่อแม่นเกิดจากการขับขี่รถไวดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานการบ่ปฏิบัติกฎจราจรโดยเฉพาะเวลา 17:00 หา 1:00 นเคียงคู่กับการขยายตัวของพื้นฐานโครงสร้างและจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งลวงระยะปี2021หา2030ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้หับฟังและปรึกษาหารือหลายเนื้อในสำคัญผ่านบทสรุปเวียกงานประจำปี2026และแผนการปี2027แผนสนับสนุนจากธนาคารโลกการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่นการกวดกาการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถการหัดใส่แอลนิรภัยการใส่หมวกการกระทบการบรรจุความรู้ความปลอดภัยทั้งลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปิ่นปัวและการขนส่งผู้บาดเจ็บทุกเซินจากจุดเกิดเหตุไปห้องหมอประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความหาพิสอบสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงมีประสิทธิผลสูงสุดช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
0: วันที่9กันยานี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3 กองประชุมครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าจากสูและผู้ตั้งหน้าจากอาเซียนประเทศบวก3และรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาลือเพื่อกักเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงมะนิลาได้รับรู้ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์ของอาเซียนภายหลังที่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนรวมทั้งการเสนอเป็นประธานอาเซียนของติมอร์เลสเตในปี2019กองประชุมครั้งนี้ได้เปิกสหรือเกี่ยวกับเวียกงานของสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการฮุมเมอร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนการพบพันหัวมือกับภายนอกของอาเซียนโดยเฉพาะทิศทางในต่อหน้าและเงื่อนไขสำหรับการเสนอเป็นคู่ห่วมทางการของอาเซียนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการพัวพันกับภายนอกพร้อมนี้ลาวในนามเป็นประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานต่อกองประชุมถึงความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะแผนการและบรรดากิจกรรมที่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฉลิมฉลองการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2017กองประชุมได้เปิกสหรือกักเกียมด้านต่างๆสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารผลกองประชุมต่างๆที่จะเสนอให้ผู้นำพิจารณาตอนบ่ายของวันเดียวกันหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้สืบโตนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ซึ่งกองประชุมได้ติดราคาสูงตมักผลของการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนเวียกการหัวมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะปี2023หา2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญการหัวมืออาเซียนบวก3ในฐานะเป็นเวทีการหัวมือที่สำคัญของภาคพื้นเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นภัยธรรมชาติพยาธิระบาดวิกฤตการด้านการเงินความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและอื่นๆกองประชุมได้เปิกสหรือเกี่ยวกับเอกสารผลกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ตื่มอีก
1: งานโลลาดและตลาดนาดแบบมอนซนในโอกาสบุญห่อเข่าประดับดินหรือบุญสวงเหือซึ่งเป็นบุญประเพณีอันดีงามของสาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลที่สามารถอนุรักษ์หักษาส่งเสริมและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางทั้งเป็นประธานจัดงานบุญเดือน9ประจำปี2566ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเปิดงานโลลาดในโอกาสบุญห่อข้าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางว่างานโลลาดในบุญห่อข้าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความหมายสำคัญโดยมีคณะผักคณะนำตลอดฮอดประชาชนสาวหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเข้าร่วมเพื่อเที่ยวชมสินค้าที่สาวหลวงพะบางก็คือแขวงใกล้เคียงหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศมาวางแสดง
6: พวกเฮาการนำทั้งเมืดของแขวงหลวงพะบางก็คือชาวหลวงพะบางจะได้พากันมาโลลาดเพื่อเที่ยวชมบรรดาสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวแขวงหลวงพะบางเอามาวางแสดงเพื่อให้แขกต่างด้าวท้าวต่างแดนได้ชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงหลวงพะบางนอกจากนั้นพวกเฮายังจะมีพิธีสวงเหือหรือว่าบุญสวงเหือเดือน9ของแขวงหลวงพะบางฉะนั้นเพื่อสืบต่ออนุรักษ์รักษาฮีตของประเพณีอันนี้ให้อยู่คงคาไปกับชาวแขวงหลวงพะบางก็คือชาวลาวของพวกเฮา
1: ท่านนางเวียนวิไลดิลพันธ์ยังได้เชิญชวนชาวหลวงพะบางจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกต่างดาวเท่าต่างแดนที่มาเที่ยวชมงานบุญเดือน9ห่อข้าวประดับดินเหตุให้งานบุญประเพณีของแขวงหลวงพะบางปีนี้มีความสงบปลอดภัยหักษาได้ฮีตของประเพณีทุกคนไปเที่ยวมีความเบิกบานมวลซื่นมีความประทับใจ
0: ้องว่าการเมืองพินแขวงสวรรณเขตได้ออกแจ้งการในวันที่10กันยายนนี้เกี่ยวกับการระบายน้ำเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ในวันที่12กันยายนนี้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุ่มของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆตามการคาดคะเนของเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ระหว่างวันที่13หาวันที่19กันยายนนี้จะมีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่จะพัดผ่านเขื่อนไฟฟ้าโดยกงอาจจะมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างสูงถึง 8,500 เมตรก้อนต่อวินาทีและระดับน้ำหน้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะเพิ่มขึ้นหลายดังนั้นเพื่อหาประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เขตเหนือสายน้ำและลุ่มสายน้ำทางเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1จะได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนเริ่มแต่วันที่12กันยายนนี้

0: โรมาเนียที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมครบคณะเปิดกว้างคณะบริหารงานผักเมืองครั้งที่7สมัยที่11โดยการเป็นประธานของทานบุญคงพิมมสอนกรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทามีทานลาประเสริฐศรีประเสริฐกรรมการประจำผักแขวงประธานในรัฐสังสัดแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
1: นายกองประชุมสหายสีจันทร์ลอทองลุยรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026ซึ่งสามารถยาได้ผลสำเร็จที่ผลเด่นในหลายด่านในระยะ6เดือนผ่านมาเมืองหลวงน้ำทาสามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 7.38 ตึกกีบเท่ากับ81ส่วนหอยของแผนการปีในนี้มีรายรับจากสวยสาอากร 5.06 ตึกกีบและทรัพย์สินแห่งรัฐ 2.31 ตึกกีบพร้อมนั้นยังมีโครงการลงทุนของรัฐจำนวน4โครงการรวมมูลค่าก่อสร้าง 6.34 ตึกกีบก่อสร้างห้องเฮียนและครัวอู่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินค้าส่งออกบรรลุถึง 49.67 ตึกกีบเท่ากับ 58.44 ส่วนหอยของแผนปีได้อนุมัติขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่80หัวหน่วยมูลค่าขึ้นจดทะเบียนกว่า 59.43 ตึกกีบนอกนี้ยังได้ลงกฎกาสินค้าราคาห้อย8ขั้งพบเห็นและทำลายสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพรวมมูลค่า 86.65 ล้านกีบได้สุกอยู่ประชาชนปลูกพืชสนองเสบียงอาหารและเป็นสินค้าในเนื้อที่ 1,613 เฮกตาร์ทั่วเมืองมีเนื้อที่ปลูกยางพาราถึง 9,616 เฮกตาร์ปิ่นแก้วซนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
2: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคออยู่กับทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง25หา34องศาที่นครหนองเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง27หา34องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง25หา33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง26หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ชั้นห้วยของภาคอุณหภูมิในวัง20หา27องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
4: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
5: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
4: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคน จงร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

0: ที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
1: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่8กันยายนนี้อยู่นครเซเนลประเทศสวิตองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เผยแพร่บทรายงานกลุ่มตัวเมืองปฏิสังใหม่ห้อยแห่งในตัวซีวัดปฏิสังใหม่ทั่วโลกปี2006ซึ่งจีนมีสหกลุ่มถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวและเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา4ปีที่ต่อกันในนั้นกลุ่มตัวเมืองเซินเจิ้นฮ่องกงกวางโจได้เป็นอันดับหนึ่งเป็นปีที่2ที่ต่อกันกลุ่มปฏิสังใหม่ในตัวซีวาดปฏิสังใหม่ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเปิดเผยในทุกปีแม้นหมายถึงตัวเมืองหรือกลุ่มตัวเมืองต้นต่อมี3ตัวซีวาดคือสถานที่ของผู้ปฏิสังใหม่ที่ห้องขอสิทธิบัตรแบบเปิดเผยภายใต้สนธิสัญญาการหัวมือด้านสิทธิบัตรมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเขตปฏิสังใหม่ที่มีความกระตือรือร้นหลายที่สุดของโลก
2: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่9กันยายนนี้ว่าการศึกษาจากโครงการประเมินผ่านนักศึกษาต่างประเทศประจำปี2025ได้เปิดเผยให้รู้ว่านักเรียนบรูไนมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับต้นๆของประเทศอาเซียนและอยู่ในอันดับ2ด้านการอ่านโดยนักเรียนบูไนหลายกว่า 5,000 คนจากโรงเรียนมัธยมตอนปลาย55แห่งได้เข้าร่วมการประเมินผลระหว่างเดือนเมษา5เดือนพฤษภาปี2025ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการบรูไนให้รู้ว่าผลได้รับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิธีการเฮ็ดเวียกที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและช่วยสุขยู่ให้บูไนเข้าใกล้เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์บูไน2035หลายยิ่งขึ้น
3: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมันรายงานในวันที่8กันยายนนี้ว่าการส่งออกของเยอรมันในเดือนกรกฎาคมปีนี้หลุดลงกงกันข้ามกับการคาดคะเนไว้ซึ่งเป็นการสิ้นสุดสถิติการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนับแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมาย้อนว่าการส่งออกสินค้าไปบรรดาประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU หลุดลงอิงตามตัวเลขแสดงให้เห็นว่าการส่งออกในเดือนกรกฎปีนี้หลุดลง 0.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนาปีนี้ซึ่งแตกต่างจากการคาดคะเนของนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าการส่งออกของเยอรมันจะเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยโดยการส่งออกไป EU หลุดลง 1.6 ส่วนห้อยในขณะที่การส่งออกไปยังประเทศนอก EU เพิ่มขึ้น 0.2 ส่วนห้อย
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
8: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
9: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วมแหงห่วมใจกันนำไส้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
10: สบายดีมีหักแฟนละการที่หักแพง
9: ขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคาร30นาทีนับจากนี้ไปทานก็จะอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่ามื้อนี้เองก็รับผิดชอบดำเนินรายการโดยอนุธิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
10: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
9: ท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์กันแล้วเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์ที่ว่าทางพวกเราจะมาพบมาพ้อกับท่านผู้ฟังซึ่งว่าก็เป็นวันศุกร์วันที่11เดือน9ปี2026หรือว่าเป็นมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองซึ่งว่าพวกเราก็จะมาสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจสบับเลขที717ทับทอหอรอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคมปี2025ที่วัดทั้งอนุธิดาและบุญมีได้ค้างไว้ในเมื่อวานนี้นั่นเองเจ้า
10: เจ้าเมื่อนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจดังที่เราได้ฮู้กันเนาะสำหรับธนาคารธุรกิจนี้ก่อนจะเปิดดำเนินการได้นั่นก็จะต้องมีระเบียบกฎหมายข้อตกลงต่างๆเนาะในการดำเนินการและจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็เพื่อจะกำหนดในเรื่องของหลักการระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงระเบียบการที่เกี่ยวข้องแน่ใส่หับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและสร้างความสมานให้แก่สังคมต่อระบบธนาคารนั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุธิดาก็จะมาสืบต่อนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้ที่ว่าได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่17การรายงานผลการตรวจสอบภายในในหมวดที่3การตรวจสอบภายในซึ่งมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่4การตรวจสอบภายนอกเมื่อวานนี้พวกเราได้รับรู้กันไปแล้วเนาะว่าการตรวจสอบภายในนี่เป็นแบบใดกันแน่มีการตรวจสอบมีมาตรการมีหลักการแบบใดแน่มื้อนี้พวกเราจะมาฮู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายนอกจะมีขอบเขตแนวใดมีมาตรการแนวใดซึ่งว่าระยะต่อไปพวกเราจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนและเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก็มองกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
11: สบายดีมื้อนี้ฮอบฮู้ธนาคารจะพาทานไปฮู้จักกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงเลขที่15ทับสปส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ในมาตรา55มาตรการปรับไหมต่อผู้ที่ละเมิดของข้อห้ามมาตรา43ได้กำหนดว่าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนจากองค์การที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถ้ายังสืบโตกระทำผิดจะถูกปรับไหมตามแต่ละกรณีดังนี้ปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบ1นำใช้เงินตราต่างประเทศเข้าในการสำระและหรือรับสำระภายในสปป.ลาว2กำหนดมูลค่าติดประกาศและหรือโฆษณาราคาสินค้าค่าบริการเงินเดือนหรือค่าแห่งงานและค่าอื่นกำหนดโครงสร้างราคาสินค้าและการบริการอยู่สปป.ลาวเป็นเงินตราต่างประเทศ3โฆษณาและหรือประกาศการบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการจัดฝึกอบรมเหตุการณ์ตลาดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศทุกรูปแบบโดยผ่านช่องทางต่างๆที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ4กำหนดและติดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนโดยบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาว5เปิดและนำใช้บัญชีเงินฝากอยู่ต่างประเทศโดยบ่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้6นำใช้บัญชีเงินฝากอื่นที่บ่แม่นบัญชีเงินฝากเฉพาะเพื่อสำหรับการค้าการบริการและการลงทุนกับต่างประเทศ7รักษารายรับจากการส่งออกสินค้าการบริการและการลงทุนไว้อยู่ต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต8นำทุนออกสปป.ลาวไปลงทุนอยู่ต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต9กู้ยืมระหว่างประเทศโดยบ่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง10บ่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่นำเงินตราเป็นเงินสดเข้าสปป.ลาวเกินจำนวนที่กำหนดไว้บ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวและบ่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่นำเงินตาเป็นเงินสดออกสปป.ลาวเกินจำนวนที่กำหนดไว้ปรับไหม10ส่วนห้อยของมูลค่าที่ละเมิดสำหรับการเคลื่อนไหวธุรกรรมเงินตาต่างประเทศที่เป็นการละเมิดในข้างถึงนั้นที่มีมูลค่าเทียบเท่าแต่10ล้านกีบขึ้นไปแต่หากว่ามีการละเมิดซ้ำในแต่ละกรณีแม้จะถูกปรับไหม2เท่าของมูลค่าที่ปรับไหมในครั้งล่าสุดสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปั่นป่วนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการสร้างข่าวปลอมบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรดาปัจจัยที่จะกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราโดยบ่สอดคล้องกับระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจการเงินและเงินตราของสปป.ลาวจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา5ปีและปรับหมายแต่50ล้านกีบหา100ล้านกีบทั้งหมดนั้นก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการปรับไหมต่อผู้ละเมิดกฎหมายดังนั้นเมื่อพวกเฮารู้แล้วต้องช่วยกันปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดแลกเปลี่ยนเงินตรานำธนาคารธุรกิจนำใช้เงินกีบเข้าในการสำระอยู่ภายในสปป.ลาวเท่านั้นนำใช้เงินตราต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้เงินกีบและยกสูงบทบาทคุณค่าของเงินกีบให้หลายขึ้นพร้อมนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาว www.bol.gov.la Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาว Bank of the Lao PDR
10: เงินกีบคือเกียรติศักดิ์ศรีของคนลาวเจ้าท่านผู้ฟังกับคำสุรัญญานี่ยังอยู่กับปุ่นมีและก็อนุทิดายังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของมูฮาวและมือนีบองฮาวทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหอล้อนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025ซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีอนุทิดาก็ได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่17การรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่18ขอบเขตความถี่และมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่4การตรวจสอบภายนอกนั่นเองมาตราที่18ขอบเขตความถี่และมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกธนาคารธุรกิจต้องได้รับการตรวจสอบภายนอกตามขอบเขตการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการตรวจสอบภายนอกรวมทั้งปฏิบัติความถี่ของการตรวจสอบภายนอกตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่72ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกประกอบด้วยมาตรฐานการตรวจสอบสากลมาตรฐานบัญชีสากลและมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงิน 2. มาตรฐานการตรวจสอบลาวตามระเบียบการภายในของธนาคารธุรกิจในกรณีที่เห็นว่าธนาคารธุรกิจใดหนึ่งสามารถจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินได้อย่างเต็มส่วนธนาคารธุรกิจนั้นสามารถปฏิบัติมาตรฐานการตรวจสอบตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่1ของมาตรานี้สำหรับธนาคารธุรกิจที่บ่มีความพร้อมในการจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินได้อย่างเต็มส่วนให้ปฏิบัติมาตรฐานการตรวจสอบตามที่ได้กำหนดไว้ทางในข้อ1และข้อ2ของมาตรานี้นั่นเองเจ้าละนี้ก็คือขอบเขตความถี่และมาตรฐานการตรวจสอบภายนอกซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่4การตรวจสอบภายนอก
9: เจ้าท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่มาตรา19ขบวนการตรวจสอบภายนอกซึ่งว่าในขบวนการตรวจสอบภายนอกนี้รวมทั้งกำหนดเวลาในการเปลี่ยนนักตรวจสอบตามกฎหมายให้ปฏิบัติตามขบวนการตรวจสอบวิสาหกิจที่รับใช้ผลประโยชน์สาธารณะตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอิสระซึ่งว่าในมาตรา20บริมาตรเวียกของผู้ตรวจสอบภายนอกในการพิจารณาว่าจ้างธนาคารธุรกิจต้องรับประกันว่าบริษัทตรวจสอบภายนอกมีปริมาตรเวียกที่เหมาะสมบ่หลายเกินไปและสามารถดำเนินการตรวจสอบภายนอกแก่ตนอย่างเต็มส่วนเพื่อรับประกันคุณภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบปัจจัยที่ธนาคารธุรกิจต้องพิจารณาประกอบด้วยจำนวนวิสาหกิจที่บริษัทตรวจสอบภายนอกกำลังให้บริการตรวจสอบจำนวนนักตรวจสอบในขณะ กวดสอบภายนอกและการแบ่งความรับผิดชอบภายในขณะกวดสอบภายนอกและปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนการกวดสอบต้องเฮ็ดขึ้นแน่ใดแน่และก็มีมาบริมาตรของบริมาตรเวียกของผู้กวดสอบภายนอกนำอีกเจ้าแต่ว่าก่อนจะให้ทานไปสืบต่อหาฟังเกี่ยวกับมาตรา21การรับรองผู้กวดสอบภายนอกจะต้องรับรองคือแนวใดแน่เงื่อนไขการเป็นผู้กวดสอบภายนอกเดี๋ยวจะต้องได้มีเงื่อนไขอันใดเฉพาะหรือบ่อนุชิดาและบุญมีจะสืบตัวนำเสนอในระยะต่อไปแต่ว่ามหอตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศจากเขาหนึ่ง
10: ร
9: ับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนและจึงกลับมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป

0: ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่รายการนี้ยังอยู่กับทีมงานเพื่อนธนาคารของพวกเฮายังอยู่กับบุญมีและก็อนุทิดาพวกเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในข้อตกลงว่าด้วยการกดสอบธนาคารธุรกิจสบับเด็กที่717ทับทหอล้อนะข้อหลวงเวียงจานลงวันที่5สิงหาคม2025กันต่อดังที่ท่านได้ฮู้กันเนาะสำหรับจุดประสงค์หลักๆของข้อตกลงสบับดังกล่าวนี้ก็คือเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการเกี่ยวกับการกดสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงเนาะแล้วก็ระเบียบการที่เกี่ยวข้องในใส่หับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกสังคมต่อระบบธนาคารนั่นเองเจ้าและหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นว่าธนาคารธุรกิจนี่เพิ่นจะมีการตรวจสอบบ่เพิ่นดำเนินการคือแนวใดเพิ่นมีมาตรการแบบใดแน่ซึ่งว่าข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่จะบอกละเอียดเลยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าหมุนขึ้นมาแล้วมาหาฟังพวกเฮาล่ะเห็นพวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่21แล้วฟังบ่ทวงบ่ทันในมาตราที่1ที่2หรือหมวดอื่นๆก็สามารถเข้าไปเบิ่งเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเติมอีกเนาะที่ www.bol.gov.la สามารถเข้าไปอ่านได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งข้อตกลงข้อกำหนดต่างๆเนาะของกฎระเบียบกฎหมายที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาได้วางออกแบบนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้เพิ่มเติมอยู่ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเติมอีกเจ้าและในมื้อนี้เนาะในตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อกันเติมในมาตราต่อไปเนาะต่อจากที่อนุทิดาได้นำเสนอไปในระยะวังกี้นี่ฮอนมาตราที่20นะครับบริมาตรเวียกของผู้ตรวจสอบภายนอกแล้วและอย่างนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่21กันต่อกับการรับร้องผู้ตรวจสอบภายนอกท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับการรับร้องผู้ตรวจสอบภายนอกให้ปฏิบัติดังนี้1ก็คือกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าอยู่ในบัญชีผู้ตรวจสอบภายนอกแล้วเสนอผู้ว่าการพิจารณาหับห้อง2บริษัทตรวจสอบที่บ่อยู่ในบัญชีการหับห้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวตามข้อที่1ของมาตรานี้หากมีจุดประสงค์ให้บริการตรวจสอบภายนอกให้แก่ธนาคารธุรกิจต้องขอรับการหับห้องจากธนาคารแห่งสปป.ลาวให้เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้มาตราที่22เงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกบริษัทตรวจสอบที่บ่อยู่ในบัญชีการรับร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องมีเงื่อนไขต้นต่อดังนี้1ก็คือได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากกระทรวงการเงิน2เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพนักบัญชีและนักตรวจสอบลาว3เคยให้บริการทางด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินใดหนึ่ง4มีระบบการควบคุมคุณภาพด้วยการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานตามการกำหนดของภาคส่วนเกี่ยวข้องและถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจกาบัญชีสากลขององค์การผู้ตรวจสอบบัญชีสากล5มีสมาชิกสภาบริหารอย่างน้อย2คนที่มีใบยั่งยืนเป็นนักเสี่ยวสารบัญชีหรือใบอนุญาตเป็นนักตรวจสอบ6มีใบติดตามการถือบัญชีจากกระทรวงการเงิน7มีนักตรวจสอบอย่างน้อย5คนที่มีใบยั่งยืนเป็นนักเซลซานบัญชี8มีแผนการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตน3ปีต่อหน้านับแต่ปียื่นเอกสารประกอบเป็นต้นไปเนาะแล้วก็9บ่อยู่ในสภาวะล่มละลายหรือถูกโจ๊ะการให้บริการตรวจสอบนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่22เงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ระบุชัดเจนเนาะในการตรวจสอบภายนอกว่ามีเงื่อนไขคือแนวใดแน่ก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเลยในเงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีทั้งหมด9ข้อนำกัน
1: เจ้าและเฮามาต่อกันที่มาตรา23สำหรับเอกสารประกอบหลายฐานที่ว่าฮู้ไปแล้วว่ามีเงื่อนไขคือแนวใดแน่มีการรับรองแบบใดบัดนี้เฮามาต่อกันที่เอกสารประกอบสำหรับเอกสารประกอบในมาตรา23ได้ระบุไว้อย่างละเอียดคือ1ต้องได้สำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจ ใบยั่งยืนการมอบอากรปีล่าสุดและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 2. สำเนาใบยั่งยืนการผ่านการกวดสอบหรือว่าการกวดขาระบบหักประกันคุณภาพเวียกงานกวดสอบจากกระทรวงการเงิน 3. ไลซ์ซื้อนักกวดสอบพร้อมด้วยประวัติย่อและประสบการณ์ด้านการกวดสอบ 4. เอกสารยั่งยืนการกวดสอบสถาบันการเงินใดหนึ่งที่เคยกวดสอบผ่านมา 5. สำเนาใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสภาวีซ่าชีพนักบัญชีและนักกวดสอบลาว 6. สำเนาใบยั่งยืนการเป็นนักเซียวซานบัญชี 7. ใบยั่งยืนเกี่ยวกับประวัติการดำเนินคดีของบริษัทกวดสอบจากศาลประชาชนบ่เกิน3เดือน 8. บทรายงานการดำเนินธุรกิจและเอกสารรายงานการเงิน1ปีย้อนหลังก่อนปียืนหนังสือเสนอต่อกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจเอกสารรายงานการเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 9. แผนการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทกวดสอบ3ปีต่อหน้าภายหลังที่ได้รับการรับรอง 10. เอกสารยั่งยืนเกี่ยวกับจำนวนวิสาหกิจที่บริษัทกวดสอบภายนอกดังกล่าวกำลังดำเนินการกวดสอบและ 11. เอกสารอื่นๆตามการกำหนดของกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารประกอบในการขอรับการรับรองเป็นผู้กวดสอบภายนอกที่ว่าทางข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจนี
0: ้
1: ได้กำหนดหรือว่าได้ระบุไว้อย่างละเอียดก็มีทั้งหมดอยู่11ข้อด้วยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารที่เพิ่นได้ระบุมาก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารพื้นฐานหากเขาเป็นผู้ที่ว่าดำเนินเนาะเวียกงานเกี่ยวกับเวียกงานการกวดสอบก็สามารถประกอบได้เลยก็บ่จำเป็นต้องได้มีการไปค้นคั่วหรือว่าไปขออยู่ทางใดตื่นเจ้า
0: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าหลากหลายมาตราที่ว่าพวกเราได้นำเสนอไปเนาะซึ่งว่าอนุทิดาก็ได้นำเสนอไปแล้วในมาตราที่3เอกสารประกอบซึ่งว่าตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่ออีกหนึ่งมาตรานั้นก็คือมาตราที่4การพิจารณาหับห้องเป็นผู้กวดสอบภายนอกภายหลังได้รับเอกสารประกอบการขอเป็นผู้กวดสอบภายนอกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่23ของข้อตกลงฉบับนี้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจต้องค้นคว้าและนำเสนอผู้ว่าการพิจารณาแล้วแจ้งตอบเห็นดีหรือบ่เห็นดีภายใน30วันในกรณีเห็นดีให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจบรรจุรายชื่อบริษัทกวดสอบภายนอกดังกล่าวเข้าในบัญชีรายชื่อผู้กวดสอบภายนอกที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวรับรองในกรณีบ่เห็นดีให้แจ้งเหตุผลให้บริษัทกวดสอบที่เสนอทราบในเวลาพิจารณาถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจมีสิทธิ์ทวงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทกวดสอบที่เสนอหรือเชิญมาให้ข้อมูลนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่24การพิจารณารับรองเป็นผู้กวดสอบภายนอกก็ถือว่ามื้อนี้บุญมีและก็อนุทิดาก็ได้นำเสนอไปหลากหลายมาตราให้ทานได้ฮู้เกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการกวดสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหลนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคม2025ในอาทิตย์หน้าบุญมีแล้วก็อนุทิดาหรือทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาจะนำเอามาตราที่25การว่าจ้างผู้กวดสอบภายนอกของธนาคารธุรกิจมานำเสนอให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังกันเพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเวลาของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก็ฝากกันไว้ในช่องทางอื่นที่วายทานได้เลือกติดตามบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุของพวกเฮาแล้วก็ยังมีทางโทรภาพเนาะกับรายการการเงินเงินตายแห่งชาติซึ่งออกอากาศเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา 21:00 ในวันอังคารท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางโทรภาพเส้นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหรือว่าท่านใดอยากโทรเข้ามาโอ้มาลมกับทางทีมงานรายการของพวกเราก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นัมเบอร์021-264-797ย้ำอีกครั้งหนึ่ง264797ก็สามารถโทรเข้ามาโอมาลมได้อยากโทรเข้ามาตำหนิติส้มทางทีมงานรายการของพวกเราหรือว่าโทรเข้ามาเพื่อแนะนำรายการของพวกเราว่าอยากให้พวกเรานำเอาอันใดมานำเสนอหรือว่ามาสนทนาในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเป็นพิเศษก็สามารถโทรเข้ามาได้ ในมงรัฐการเจ้าอันนี้ก็คือขอฝากไว้เปิดโทรติดต่อกับทางรายการของพวกเฮาฉะนั้นมาฮอดนี่เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารอนุชิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
0: บุญมีสุทธิวงศ์นอราช
1: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
5: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
6: เฮามาความแหงความใจกัน
7: ปกปักรักษา
8: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
9: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
10: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
5: อยู่เมืองลาว
11: ใส่แต่เงินกีบ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีเซ็นสัญญาร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกไปรษณีย์ดิจิตอลของลาวระหว่างกลุ่มไปรษณีย์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดขึ้นในวันที่9กันยายนนี้ที่นครเวียงจันทน์ร่วมลงนามครั้งนี้ต่างหน้ากลุ่มไปรษณีย์โดยทานจันทวีพรเคลือบคำวนหัวหน้ากลุ่มไปรษณีย์และต่างหน้าบริษัทโดยทานโกวิทธัญรัตน์ตระกูลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านนางคงคณิตหลักเจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมท่านจันทวีพรเคลือบคำวอนกล่าวว่าการร่วมมือในครั้งนี้เป็นมรรคผลการค้นคว้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างระบบไปรษณีย์ที่ทันสมัยว่องไวปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับระบบดิจิตอลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการโลจิสติกขยายตัวอย่างไวว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการจึงบ่เหมือนเพียงแต่การส่งพัสดุให้ถึงปลายทางแต่ต้องการความว่องไวความปลอดภัยการติดตามทันการและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการขนส่งพัสดุข้ามแดนยังมีข้อจำกัดด้านเอกสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามพัสดุและมาตรฐานที่ยังบ่สามารถเชื่อมจดกันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามายกระดับเวียกงานไปรษณีย์จึงเป็นความจำเป็นและเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์สำคัญจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Music รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พอกันมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาโดยเฉพาะสาวพุทธห่อเข้าต่างๆเพื่อไปไหว้อยู่ตามกองต้นไม้หรือว่าไปแท้วัดว่าสิหรือว่าออมแอมเหือนนั่นล่ะบุญฮอเข้าประดับดินที่นครหลวงพระบางอ่ะเพิ่นกะมีงานโลลาดเขาเอิ้นว่าเทรดแฟร์ภาษาอังกฤษก็เป็นงานที่พ่อแม่ประชาชนท้องถิ่นแถวนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็พากันไปเลาะซื้อเครื่องที่เพิ่นเอามาค่ายอยู่ตามงานโลลาดนั่นล่ะก็มีอาหารพื้นเมืองต่างๆมีเสื้อผ้าลายอย่างลายคนก็คงได้ไปสัมผัสมาแล้วปีนี้ไล่คนก็ว่าไปพ้อกันอยู่ล่วงพบางเด้อเพิ่นท้องใส่ยิงไม้อยู่ยิงไม้ก็เลยบ่ปากบ่ติงเขาว่าย้านบ่ได้ไปที่จริงก็บ่ได้ไปอีลีก็เลยทางบ้านโทรมาแต่เช้าเพิ่นว่ามื้อนี้มื้อบุญได้ว่าซั่นปกติคนท้องถิ่นอยู่แถวนั้นน่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะมันก็ตื่นแต่เช้ามีเงินแบงค์ใหญ่ก็ไปแตกเป็นแบงค์น้อยไว้เพื่อว่าลูกหลานไปแวะแล้วก็ยายเงินน่ะยามบุญเนาะยายผู้เล็กผู้น้อยคันยายผู้ละแซ่นนี่ก็หน้ามืดไปได้เนาะยายผู้เล็กผู้น้อยลูกหลานผู้ได้ไปแหวเป็นการเอาเงินให้ลูกหลานนั้นไปซื้อขนมคงตอนกับมือบุญกิ่งไม้ก็โอนไปแล้วได้แต่สาวๆบ่ได้ไปกระทรวงแห่งใจไปแห่งเงินไปประมาณนี้ล่ะผู้ได้ไปก็เที่ยวให้มวนสุดๆโทรมาเล่าบรรยากาศให้ฟังก็ดีได้อยากจะฟังเพลงแบบใดก็สามารถกิ่งกลางกันเข้ามาเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิม021-22-4173ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงทักทายกันก่อนมีรายการ

ทักทายให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้ Enrique ห้องไว้ตั้งแต่ปี2007มีรายการ Somebody's Me ก็เป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่4ของ Enrique ใส่ชื่อว่า Insomniac นะกับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มตัวนี้ก็จะมีเป็น English version และ Spanish version นะจะมี2 version ด้วยกันกับเพลงนี้ก็ฮิตฮอตกันสุดๆนะในตอนที่ปล่อยในปี2007 2008 2009ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวนี้โดนๆก็หยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังเป็นเพลงที่ชื่อบ่ว่า Somebody's Want You Somebody Needs YouSomebody dreams about you every single night. Somebody's me. สุดท้ายจะสารภาพว่าคนคนนั้นก็แม่นค่อยเองนั่นล่ะไพ่คนหนึ่งที่ต้องการเจ้าไพ่คนหนึ่งที่ฟันเห็นทุกขืนสุดท้าย Somebody's me. เข้าคนนั้นก็แม่นค่อยว่าซ่านการยังแค่ยังขี้ไล่กับฮับสารภาพว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอีเลี่ยกับความรู้สึกดีๆเนาะมีรายการมันก็บ่ได้ผิดอียังเกินไปอ่ะถ้าว่าเฮาเว้าออกไปในสิ่งที่เฮารู้สึกกับไพ่คนหนึ่งดีกว่าอําเอื้อมอืดบาดเข้าไปแล้วว่าซ่านยากจะเบายากจะว่าตอนนั้นเข้าบ่ฟังละเพลงม้วนๆเนาะมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อกับ Colorful Music ขอบใจบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาข่าวดีๆจากทางบริษัทนะพวกเขาหยิบมาเว้ามาว่าเรื่อยๆตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลคาโถในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

ลองเหลาสารคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าสารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าสารคมสารคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: colorful music, the best radio in town.
1: ตุน
2: ห
1: ือโบบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: You are listening to colorful music. Enjoy
6: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: พลงที่ทานขอมานำ Caliphone Music
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: พลงนี้ก็เป็นผลงานของออสตินมาฮอนเพลงนี้ใส่ชื่อว่า On Ever I Need ทางเมื่อที่ค่อยต้องการนักร้องคนนี้เป็นนักร้องมาแต่อเมริกาเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลที่ซองอ่ะของออสตินที่สังกัดอยู่ในอัลบั้มคาบาจะใส่ The Secretส่วนไลน์ก็จะออกมาเป็นซิงเกิลออกมาซิงเกิลนำอินนั้น What About Love ตามมาก็มี On Ever I Need กลายเป็นเพลงที่ซื้อบ้องว่าเข้าคนนั้นสำคัญที่สุดก็มอบให้กับมีรายการนะผู้ได้มักผลงานของออสตินจริงไหมก็บ่ค่อยได้ปล่อยเพลงผู้เกี่ยวให้มีรายการได้ฝากกันน้องๆที่มาฝึกงานอยู่หน่วยงานภาษาอังกฤษนะเพิ่นว่าเพลงนี้มวนเด้ก็เลยมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเด้อผู้ได้5ก็ทูนินเข้ามาอยากจะบอกว่ามีรายการอยู่กับ Colorful Music อยู่รายการพวกเฮามีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ1 5 2 โมงสำหรับผู้ได้สนใจอยากจะให้พวกเฮานั้นเป็นสื่อกลางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าติดต่อได้เด้อ10นาทีตอนต้นอย่างว่างส่วน50นาทีถัดจาก10นาทีนั้นน้องพวกเขาได้รับแห่งสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจเป็นพิเศษนั่นล่ะเพิ่นบริทิมได้ป่าพวกเขาเดินทางพร้อมๆกันทุกมือ
1: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ฟังเพลงที่ทานขอมานำ Colorful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: และนี่ก็เป็นเพลง Country Song ของลูคคอมนะก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงทั่วโลกอ่ะเป็นเพลงที่อธิบายความไวของฝ่ายกงกันข้ามเนื้อในเพลงบางตอนบอกว่า So I remember when we were driving in your car บอกว่าเขาจำได้ว่าเคยได้ขี่รถวอมนำกันเขาคนนั้นเล็งยางตายจนเห็นให้ผู้ไปนำเมารถคันผู้ได้เป็นตีนพี่แบบนั้นอยากให้เพิ่นมาลองขี่อยู่บ้านเฮาเพิ่นจะรู้สึกตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาสิ่งหนึ่งที่ยากจะมาว่าตอนนี้ในรายการก็คือ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วทุกห้องภายในเหือนเพิ่นมีราคาเริ่มต้น1,500,000กีบซึ่งใช้ได้3เดือนเท่ากับว่าเดือนละ500,000มีรายการกับความไว50เมกะไบต์ฉะนั้นลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สนใจบริการตัวนี้ก็สามารถสั่งจองและก็ติดตั้งได้ตอนนี้เพิ่นเฮาเด้อค่าติดตั้งและโมเด็มฟรีสอบถามได้เรื่องอินเทอร์เน็ตกัน131หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา0212191385เบอร์มือถือก็มีไลน์เบอร์เอาเบอร์ที่พวกเขาบ่ค่อยเว้าสาว0205965429อีกตึงเบอร์1 0205580453ติดต่อได้131ได้กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของคนลาวลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
1: ลาวโทรคมโทรคม

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: และมีรายการสามารถลุ้นหับรางวัลนี้ทุกเดือนเด้อติดตามข้อมูลได้ผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมติดต่อได้กับบริการตัวนี้131หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเขา02121985หรือจะได้เลข5พนักงานค่ายเบอร์มือถือเพิ่นเป็น020556083โต02059654289

0: คันเบ้าบริการ M Services มีรายการถ้าว่าพ่อยังบ่ทันมีโหลดมาไว้เด้อโหลดมาไว้บนมือถือของเฮานั่นล่ะมีรายการสามารถโหลดผ่าน Google Play หรือว่าจะโหลดผ่าน App Store พิมพ์คำว่า M Kid Services เป็นยังจึงแนะนำเพราะว่าส่วนไล่บริษัทเพิ่นเฮ็ดโปรโมชั่นน่ะส่วนไล่เพิ่นจะผ่านทางนี้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาจะบ่พลาดโอกาสดีๆที่เพิ่นหยิบยื่นให้กับพวกเฮาเส้นว่าตอนนี้เนาะเบอร์ตืมเงินและเบอร์แนทซิมถ้ามีรายการสมัครแพ็กเกจผ่านทางบริการ M Services ของเราโทรคม 10,000 กีบนี่นะมีรายการได้10กีกได้ Data แล้วสามารถนำไซต์ได้6มื้อถ้าเทียบไซต์บริการทั่วไปตัวนี้จะได้ทึกก่อนได้ Data ไล่ก่อน
1: เฮ็ดเท่าใด
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
2: ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

เป็นเสียงห้องของนักห้องสาวแคนาดาเซรีนีออนนะเพลงนี้ A New Day Has Come เป็นซิงเกิลที่นักห้องคนนี้ห้องไว้ในอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะผู้เกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะห้องเป็นฝรั่งห้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษอัลบั้มที่5ปล่อย2002สาวปลายปีเป็นซึ่งอธิบายถึงการคองคอยความว่างอันใหม่คองคอยสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตมันคือความว่างมันคือการคองคอยที่เป็นกำลังใจที่มีหอยยิ้มประมาณนั้นหยิบมาให้มีรายการได้ฟังนะทึกใจบุทึกใจยังได้กับฟีดแบ็กกันมาหักพิงแบบได้ก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน03057870520ยินดีต้อนรับนั่นล่ะสำหรับแถวใดฝนตกฝนลินการไปการมาลำบากถนนหนทางยากจะแจ้งผ่านสองทางนี้การยินดีนะคอยไปคอยมานั่นแหละฝนตกก็ไม่ถึงถนนหนทางลายเส้นลายสายมันกับเปกาเพลเป็นคุ้มหมื่นใส่รถโดยเฉพาะรถจักรรถใหญ่นะก็คอยไปคอยมาขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการคงทราบกันแล้วเนาะว่าตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นแจกรางวัลครบหอบการสร้างตังค์น่ะ30ปีเพิ่นก็แจกไปทุกท้ายเดือนนะเดือนนี้เพิ่นก็จะแจ้งไป100ล้านน่ะเดือนหน้าก็เซ็นกันจนถึงท้ายปีแล้วท้ายปีนี้เพิ่นมีเป็นรางวัลใหญ่มวลท้ายฉะนั้นก็ติดตามไปนํากันเนาะเงินใครก็คือพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเวลาตื้มเงินน่ะตื้มแพ็คแพ็คเกจตัวใดก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมต้องแน่ใจว่าบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อเฮาจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมเด้กันลุ้นไปนำกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเราได้มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นมาให้พวกเราได้ลุ้นน่ะเนาะทุกฤดูกาล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

็คงจะทราบกันไปสิ่งที่น่าสนใจเนาะที่พวกเราหยิบมาปล่อยมีรายการได้ฟังบอกว่าจะเป็นการแจ้งรางวัลของเราโทรคมบริการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเบอร์ตึมเงินสามารถเลือกแพ็กเกจยิ้มกับ Family นี้ซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันใช้ทั้ง Data ทั้งเบอร์โทรทั้ง Data ทั้งมูลค่าโทรแล้วลงทะเบียนนำกันในแพ็กเกจหนึ่งอ่ะ1แสนนี่ลงได้3เบอร์5อ่า1แสน50,000ลงได้5เบอร์สิก็เทื่อเป็นทางออกอันหนึ่งให้กับผู้ใดที่อยากจะอยู่โดยการเสื่อมต่อกันตลอดหรือว่าการติดต่อกันบ่ขาดสายแต่ประหยัดสุดๆซึ่งเขาสามารถซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันไซด์เด้นอกจากนั้นยังมีบริการ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตภายในเหือนทุกห้องมันมี Fiber to the Home เป็นว่าบริการ FTTH และก็มี Fiber to the Room อันนี้ก็เป็นบริการในเครือเดียวกันแต่เฮาเน้นความแห่งของแน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้ลองใช้นครหลวงเมืองจันทน์ก็เป็นแพ็กเกจ 1,500,000 สินะเป็น3เดือนได้ก็ถือว่าคุ้มอ่ะมีรายการเนาะก็สามารถสอบถามติดต่อได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต131สอบถามได้บริการมือถือกัน101ตั้งตุกัน175178เด้อมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจทีทูนยินหมาสำหรับผู้ใดหากดทูนหมายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้รายการ Colorful You ก็เป็นรายการเพลงสากลมีให้มีรายการที่ติดตามทุกมื้อ1-5โมงมักเพลงแบบใดก็สามารถติดต่อหรือว่าสามารถกิ่งกังกันเข้ามาผ่าน0305787052จะเอาเพลงอังกฤษเอาเพลงฝรั่งหรือว่าเอาเพลงอื่นๆเพลงแต่บอกซื้อมามาต่อด้วยผลงานของโลลายังนะเพลงนี้บ่ได้ปล่อยโดนละวางล่างๆนี้ก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆเพลงนี้ใส่ชื่อว่าเมสซี่กับมอบให้กับทุกคนที่ติดตามหาฟัง

0: จ้างว่าก็ค่อนข้างได้ใจโลลายังร้องเพลงนี้แมสซี่แมสซี่ก็หมายถึงกบเป็นระเบียบลายเฮามักใช้คำนี้กับยาวเหือนว่าเออเหือนบ่เป็นระบบระเบียบ How is messy เพลงนี้ปล่อยโดนแล้วบอกเกี่ยวกับปล่อย2024กลางปีอ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่6ในอัลบั้มที่2ของหนาใส่ชื่อว่า This wasn't mean for you anywayได้รับความนิยมได้ปีแล้วปีหน้าเนาะก็ได้รับความนิยมเพลงนี้ก็เคยเข้าไปชาร์ตอันดับหนึ่งแล้ว
1: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงท่านนางต้าเฟื่องยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือ250ถุงให้แขวงเสกกองเพื่อมอบโตให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอยู่เมืองกะลืมและเมืองดากจึงในวันที่9กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงเสกกองตั้งหน้าแก้วหับโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเสกกงโอกาสนี้ท่านนางต้าเฟื่องยุงได้กล่าวว่าหลังรับทราบถึงประชาชนเมืองกะลืมและเมืองดากจึงได้เหมาะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติการดำรงชีวิตมีความยุ่งยากทรัพย์สินผลผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับความเสียหายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะผักคณะนำก็คือกงสุลใหญ่ประจำนครปากเซที่อยากแบ่งเบาความทุกข์โศกจึงได้ประสานสมทบกันกับสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำภาคใต้ของลาวระดมเครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในม้วนขา50ล้านกีบและสมาคมคนเวียดนามประจำแขวงเสกกงประกอบส่วน10ล้านกีบได้เครื่องส่ง150ถุงนำมามอบให้ในครั้งนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีได้กล่าวแสดงความขอบใจกงสุลใหญ่เวียดนามประจำนครปากเซและสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำ4แขวงภาคใต้ของลาวที่มามอบเครื่องช่วยเหลือในนามต่างหน้าการนำแขวงเสกกงยืนยันว่าจะส่งตัวเครื่องช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ฮอดไปถึงประชาชนผู้ประสบภัยตามเป้าหมายให้ทั่วถึงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกมือ
4: บอกผมไม่เห็นได
3: ้ตายแล้วบุแม่มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
4: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันธาเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
3: โอ้ยลูกก็จะกินคือนอน
4: นานๆๆๆลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกว่าเห็นมันหนีหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหนือบ่ควรปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ได้พุทโมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายเคินเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีสบายดีพี่น้องป้องตายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่ามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือตลาดตะลีรวมทั้งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บางท่านนี่ก็กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เด้กำลังคิดหัวเฮ็ดสวนเพิ่มพูนการผลิตอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ไปนำแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายเวลายามบ่ายแบบนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าสิยามแล้งยามฮ้อนยามฝนก็แล้วแต่เพราะว่าตะวินมันคอยมันก็เลยมีความเข้มข้นของแสงแล้วก็ความฮ้อนอบเอาตะวินยังบ่ทันบ่ายลงไปทางยามแล้งเทื่อผู้ละคายแล้งผู้ละจังค่อยสิห่มแดดห่มลมตกแต่ว่ายามจังซี่ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่ก็บ่เป็นหยังขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพากันเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบของตัวเองนั่นแหละท่านผู้ฟังมาพอๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้การเส้นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังแต่ว่ามาพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ตา
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับบ้านขันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่มานำเสนอมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้แน่นอนและในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินค้ำหายากสมือนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้วบ่แล้วต้องได้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมปัญหาการตัวยั่วหลอกลวงนี่ยังมีให้เห็นอยู่เสมอนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้นี่ก็บ่ได้หมายความว่าสิเอาตัวรอดได้ใดที่เห็นเป็นข่าวที่คึกโครมกันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าหยังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหันส่วนหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้มีความรู้เป็นปัญญาชนวางบ่เดินมานี่ก็แม่นระดับผู้ละศาสตราจารย์จบปริญญาเอกผู้นั้นก็ยังตกเป็นเหยื่อให้กลุ่มมิจฉาชีพถูกช่วงเวลาถือตัวให้วิดีโอคอลแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินหรือว่าเงินค้ำที่อยู่ในบัญชีธนาคารไปจนถึงขั้นว่าเบิดตนเบิดตัวก็มีมันแสดงให้เห็นอย่างตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่าบ่ว่าจะเป็นผู้ลากมากดีหรือว่าเป็นคนทุกคนยากหรือว่าผู้มีการศึกษาสูงก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีหรือว่ากลุ่มคนมิจฉาชีพต่างๆมาหลายรูปแบบพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันถึงขนาดว่ามันตัวยั่วบังคับให้เปิดกล้องโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ข่มขู่ให้มีการโอนเงินให้มีการเอิ้นว่าเอิ้นเอาค่าไทยมัดข้อมือข้อตีนบังคับให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ไปให้แล้วก็มีการดึงโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีธนาคารอันนี้ถือว่าเป็นภัยอีกอันนึงที่ว่ายังบ่สามารถที่จะกำจัดได้เบิดเทื่อแต่ว่าก็สังเกตเห็นว่าในระยะว่างบ่พอเท่าใดมันนี่ก็เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นก็ปราบปรามไปหลายสมควรกวดล้างก็เห็นว่ามีหลายสันซาดโดยเฉพาะก็แม่นในแถบอาซีพวกเฮานี่แหละหลายคนถูกใส่กับมือแล้วก็กวดตอนขึ้นรถพากันเอาไปดำเนินคดีกะสมเสยทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เพิ่นสามารถปราบปรามจำนวนหนึ่งได้แต่ว่ากะเชื่อว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่กะขอให้เพิ่นสืบต่อในการปราบปรามต่อไปก็แล้วกันเอามีรายการท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเฮากะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่ามีเบาะแสใดๆกะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นตื้มตอนนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ็นลูกเขาบอกมึง
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบอแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมึง
1: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าป่าลูกคนนี้ตาคนหนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแบกขันเท่าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกบ่เห็นมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
1: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ไอ้พดม้งจำเบงเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกี่เพื่อโตละเมอจำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ทางเตียนเวียนลงนะหกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็สังเกตเห็นว่ายังมีบางท่านนั้นยังบ่ทันสามารถที่จะปรับตัวได้เทื่อหรือว่าบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อเกี่ยวกับทิศทางที่ถือว่าเพิ่นกำหนดใหม่ทิศทางการสัญจรใหม่ก็ยังมีผู้ที่หลงเลี้ยวผิดทางหรือว่าย้อนสอนก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่เพิ่นกำหนดออกมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงแต่ว่าบางครั้งก็ยังเห็นผู้ที่ละเมิดบ่ฮู้ว่าด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็บ่แน่ใจคือกันท่านผู้ฟังจังซั่นแล้วก็พวกเฮาทุกคนต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่นกำหนดโดยเฉพาะแม่นท่านที่บ่สู้ได้ผ่านเส้นทางที่เพิ่นมีการกำหนดทิศทางใหม่นี่นะต้องได้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่าเห็นบางท่านนี่เลี้ยวผิดทางเลี้ยวบ่ถูกลูกศรแล้วก็มีการบันทึกเอาคลิปวิดีโอของผู้ที่เลี้ยวผิดทิศผิดทางเอาไปโพสต์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการต้องติตำหนิกันที่จริงก็ควรบอกควรเตือนกันนั่นแหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ให้ระยะเวลาจักเดือนก็ประมาณ3บ่3เดือนเนาะเท่าที่จื้อได้พอหลังๆว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำการตามแต่ละจุดถ้าว่าผู้ใดเลี้ยวผิดทิศทางเพิ่นก็มีการแนะนำตักเตือนบ่มีการปรับใหม่ใส่โทษแต่ว่าถ้าพ้นระยะเวลาการตักเตือนนั้นไปแล้วเพิ่นจึงจะปฏิบัติข้อกฎระเบียบตามข้อกฎหมายอันนี้ก็พวกเราก็ควรเป็นหูเป็นตาควรแนะนำช่วยกันนั่นแหละอีกปัญหาหนึ่งที่ยังแก้บ่ตกก็แม่นปัญหาการจอดรถสะสายโดยเฉพาะก็แม่นหัวโค้งหรือว่าทิศทางเลี้ยวท่านผู้ฟังอันนี้แม่นบ่ควรที่จะจอดรถเด็ดขาดเวลารถคันใหญ่บ่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารใดๆเพิ่นจะเลี้ยวทางโค้งมันจะเป็นอุปสรรคเฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดตึมจากสารพวกเฮาควรเอาใจใส่ตึมโดยเฉพาะแม่นเขตชุมชนได้ห้างค้าห้างขายอันนี้ก็สำคัญผู้เป็นเจ้าของห้างค้าห้างอาหารแถบนั้นก็ควรที่จะแนะนำลูกค้าของตนเองบ่ควรจอดรถสะสายคือเห็นนี่แหละท่านผู้ฟังแถวทางโค้งใกล้ๆกับช้อปปิ้งมอลล์ตลาดเซาอันนี้ก็มีบางจุดยังเห็นอยู่ว่าจอดรถอยู่หัวโค้ง

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เฟ้อโตละเมอซ้ําบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

็ให้อดสะสู้เพียนไปให้ถือป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขนึงไวยสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยำบายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางต่างๆการดูแลแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอาหารอากาศออกกำลังกายและก็อารมณ์เกี่ยวอย่างบัดนี้ต้นกล้วยเอาอย่างมาเว้าอาหารก็คืออาหารที่เราบริโภคแต่ละมือต้องเอาใจใส่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอากาศก็แม่นเราต้องได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปส่วนออกกำลังกายก็แน่นอนร่างกายของคนเราขาดบ่ได้คือการออกกำลังกายสิมีแต่กินและนอนนอนและกินหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปนำและก็อารมณ์หมายถึงอารมณ์จิตใจของคนเฮาความรู้สึกนึกคิดสภาพจิตใจต้องเบิกบานต้องบ่โศกบ่เศร้าต้องบ่เคร่งเครียดหลายเกินไปเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอถ้าว่าเฮาออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์มั่นออกกำลังกายมีอารมณ์ที่เบิกบานม่วนซื่นจิตใจเบิกบานแน่นอนว่าสุขภาพร่างกายสิสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีอายุที่ยืนยาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาห้องนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลี้ยวไปเบิ่งเวลานี่ก็ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดท้ายรายการนี้ก็จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเรานั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมง6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต่กองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสําหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสําหรับการผลิตเพื่อส่งออกท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสําหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามแผนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งรวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30-13:00 และพร้อมเดียวกันนั้นพวกเรายังออกอากาศทางระบบ FM ตื่มอีกก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาที15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประไพเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านบุญเพ็งวงโพทองรองหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยเป็นต้นว่าความหมายของการไกล่เกลี่ยนี่แม่นหยังเนาะในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยได้หรือบ่และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจดำเนินไปคือแนวใดและมันจะสิ้นสุดลงในกรณีใดแด่รายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกี่ยซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าก่อนอื่นมดก็ขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อบุญเพ็งวงโพทองห้องพนาศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วว่าในมื้อนี้จะได้มีการสนทนากับท่านเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกี่ยฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านอธิบายถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกี่ยว่ามีความหมายคืออะไรท่าน
1: เจ้าจังสันนาเกี่ยวกับเบียกงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นเป็นความหมายของการไกลเกี่ยข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: หมายความว่าข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้มันจะมีหูบการไกลเกลี่ยแล้วก็มีหูบการตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จังสันอยู่ในหัวข้อนี้ก็สิแม่นดงเลิกเกี่ยวกับความหมายของการไกลเกลี่ย
0: เจ้า
1: จังสันการไกลเกลี่ยนั้นแม่นหูบการหนึ่งของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของคู่กรณีซึ่งดำเนินโดยผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคณะกรรมการไกลเกลี่ยที่เพียงก้นกลางในการปรึกษาหารือประนีประนอมและก็เจรจาซึ่งกันและกันจังสันอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยเองก็คือคณะกรรมการไกลเกลี่ยละแม่นปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการขั้นตอนเทคนิคและทักษะในการดำเนินการไกลเกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรับประกันได้ความถูกต้องบ่องไว้โปร่งใสและก็ยุติธรรมฉะนั้นละแม่นความหมายของการไกลเกลี่ย
0: เจ้าท่านและนั่นก็แม่นความหมายของการไกลเกลี่ยเนาะและสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกลเกลี่ยนี้คู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าสามารถค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยได้หรือบ่ท่าน
1: เจ้าจังสันอยู่ในหลักการของการดำเนินการแก้ไขโดยการไกลเกลี่ยคู่กรณีเองแม่นมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยจำนวน1คนหรือหลายคนจากปึ้มบัญชีรายชื่อผู้ไกลเกลี่ยหรือรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจภายในกำหนดเวลา15วันอยู่ในระยะดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าคู่กรณีบ่สามารถเลือกได้องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็สิเป็นผู้เลือกให้ในกำหนดเวลา5วันรัฐการภายหลังที่เลือกแล้วก็สิได้แจ้งรายชื่อให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับทราบพร้อมเดียวกันนั้นองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจก็จะได้ออกขอตกลงแต่งตั้งผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยภายในกำหนดเวลา5วัน
0: เจ้า
1: ทางรัฐการเช่นกันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อตามการเสนอของคู่กรณีหรือว่านับแต่วันที่องค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเลือกผู้ไกลเกลี่ยได้ตามกำหนดเวลาดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: ฉะนั้นหมายความว่าคู่กรณีนี้ก็สามารถเลือกผู้ไกลเกลี่ยได้ตามบัญชีรายชื่อที่ว่าทางองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจของพวกเราได้กำหนดไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นละ
0: เจ้าละบัดนี้สำหรับการค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยนี้คู่กรณีสามารถค้านตัวผู้ไกลเกลี่ยได้บ่ทัน
1: เจ้าอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยอีกตามกฎหมายว่าโดยการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
0: เจ้า
1: อยู่ในสิทธิ์ในการถอนตัวหรือว่าสิทธิ์ในการขานตัวอยู่ในกฎหมายกับระบุไว้จังจะแจง
0: จ้า
1: เป็นต้นผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคณะกรรมการเองก็มีสิทธิ์ในการถอนตัวออกจากการดำเนินการไกลเกลี่ยถ้าหากเห็นว่าตนเองเป็นญาติพี่น้องมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
0: เจ้า
1: หรือว่ามีภารกิจที่จะเป็นอันนั้นแม่นสิทธิ์ของผู้ไกลเกลี่ยในการถอนตัว
0: เจ้า
1: พร้อมเดียวกันนั้นคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยเช่นกันถ้าหากว่าผู้ไกลเกลี่ยหรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยหากตกอยู่ในกรณีใดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้นหมายความว่าอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยเองก็มีสิทธิ์ถอนตัวหลักคู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ขานตัวเช่นกันภายหลังที่ได้รับการเสนอถอนตัวหรือว่าขานตัวแล้วองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจต้องได้พิจารณาภายในกำหนดเวลา15วัน
0: เจ้า
1: ถ้าเห็นว่าการเสนอถอนตัวหรือว่าการขานตัวหากมีเหตุผลเพียงพอก็จะออกขอตกลงว่าโดยการถอนตัวและการขานตัวภายหลังที่มีการขานตัวหรือว่ามีการถอนตัว ก็ให้ดำเนินการคัดเลือกและก็แต่งตั้งผู้เกียร์คือใหม่ดังที่ได้กล่าวผ่านมานั้น
0: เจ้า
1: จังสันการถอนตัวหรือว่าการขันตัวผู้เกียร์นี้สามารถปฏิวัติได้ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ได้มีการคัดเลือกจนถึงการดำเนินการเกียร์ได้สิ้นสุดลง
0: เจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจโดยการไกล่เกลี่ยซึ่งว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้และในนั้นคู่กรณีก็สามารถค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยได้และพร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองก็สามารถถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยนั้นได้เนาะตามแต่ละกรณีที่ว่าท่านบุญเพ็งได้อธิบายผ่านมาแล้วเนาะส่วนว่าระยะหน้าก็จะให้ท่านได้สืบต่ออธิบายตื้มเกี่ยวกับการดำเนินและการสิ้นสุดการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกล่เกลี่ยว่ามีคืออะไรรายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ตอนนี้เพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลย

0: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้ซั่นก็แม่นรู้คือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่ผัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
1: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นนะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
2: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอานาบ่าวนาสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีรัฐหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: นำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไก่เกี่ยตื้มอีกเนาะโดยเฉพาะก็แม่นการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไก่เกี่ยนี้พวกเราได้มีการปฏิบัติขึ้นในใดท่าน
4: เจ้าการดำเนินการไก่เกี่ยตามหลักการและผู้ไก่เกี่ยหรือว่าคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องได้เอาคำให้การของครูกรณี
3: เจ้า
4: เพื่อกำหนดแผนการไก่เกี่ยภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไป
3: เจ้า
4: พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แจ้งให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจทราบจากสั่นการดำเนินการไก่เกี่ยทุกครั้งจะต้องได้ดำเนินส่องหน้าครูกรณี
3: เจ้า
4: หรือว่าผู้ต่างหน้าที่ได้รับมอบสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3: เจ้า
4: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์เสนอบัญหาข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับขอกันแหงพร้อมเดียวกันนั้นก็เสนอวิธีทางออกต่อกับผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยในระยะเวลาของการดำเนินการไก่เกี่ยการดำเนินการไก่เกี่ยแต่ละครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยต้องเสนอให้ศูนย์หรือว่าของการแก้ไขขอกันแหงทางด้านเศรษฐกิจเพื่อออกหมายเชิญคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของเข้าร่วมทุกๆครั้งจังสันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการไก่เกี่ยถึงแม้กฎหมายสิได้กำหนดแต่ก็ตามจ
3: ัง
4: สันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินก็ยังมีการเลื่อนการโจ้การไก่เกี่ยเช่นกัน
3: เจ้า
4: ซึ่งการเลื่อนการไก่เกี่ยนี้เพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ใน5เงื่อนไขเป็นต้นเงื่อนไขที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยโดยบ่มีเหตุผล
3: เจ้าก
4: รณีที่2ผู้ไก่เกี่ยบ่สามารถเข้าร่วมการไก่เกี่ยได้ย้อนเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: หรือว่ามีภารกิจอื่นที่จำเป็นจะต้องได้ปฏิบัติ3มีการถอนตัวหรือมีการขานตัวผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ย4มันมีความจำเป็นจะต้องได้เก็บกรรมหรือพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานขึ้นใหม
3: ่เจ้า
4: ปัญหาที่5บุคคลอื่นที่มีความจำเป็นในการไก่เกี่ยขอขัดแย้งนั้นบ่เข้าร่วมการไก่เกี่ยหมายความว่าอยู่ในการเดือนการไก่เกี่ยทุกครั้งผู้ไก่เกี่ยหรือคณะกรรมการไก่เกี่ยก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีหรือว่าผู้เข้าร่วมรับทราบภายในกำหนดเวลา5วัน
3: เจ้า
4: การเดือนการไก่เกี่ยต้องบันทึกไว้ในปึ้มติดตามการดำเนินการไก่เกี่ยขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทุกครั้ง
3: เจ้า
4: อันนั้นเป็นการเดือนบัดนี้เว้าถึงการโจ้การโจ้ก็เช่นเดียวกันการโจ้การไก่เกี่ยก็ประกอบมีอยู่4เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเป็นต้นปัญหาที่1คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียความสมาธิทางด้านการประพฤติหรือว่าเจ็บเป็นกระทันหัน
3: เจ้า
4: 2คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนิติบุคคลหรือการจัดตั้งถูกยุบเลิกแต่ยังมีผู้สืบทอดสิทธิ์และพันธะอยู่3 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกย้ายหรือออกจากบ่อนอยู่เก่าซึ่งบ่ฮู้บ่อนอยู่ใหม่โดยมีการยั่งยืนจากองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้อง
3: เจ้า
4: 4มีความจำเป็นต้องได้ล่อถาการพิสูจน์ขอขั้นแยงอื่นที่พัวพันกับขอขั้นแยงทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่องค์การแก้ไขขอขั้นแยงจังสันอยู่ในกรณีที่มีการโจ้การไกลเกลี่ยนั้นองค์การแก้ไขขอขั้นแยงทางด้านเศรษฐกิจต้องได้ออกขอตกลงโจ้การไกลเกลี่ยพร้อมทั้งแจ้งให้คู่กรณีหรือผู้เข้าร่วมอื่นรับทราบภายในกำหนดเวลาหาวันรัฐการอันนี้การโจ้การไกลเกลี่ยก็ต้องได้บันทึกไว้ในปึ้มติดตามการไกลเกลี่ยขององค์การแก้ไขขอขั้นแยงเช่นกัน
3: เจ้า
4: อันนี้มันขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการไกลเกลี่ย
3: เจ้าและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกลี่ยนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีใดท่าน
4: เจ้าจังฉันทุกครั้งการดำเนินการไกลเกลี่ยจะต้องดำเนินไปด้วยการส่องหน้าของคู่กรณีคือดังที่กล่าวมานั้นเนาะจังฉันอยู่ในการดำเนินการไกลเกลี่ยจะสิ้นสุดลงอยู่ใน5กรณีกรณีที่1ผู้ร้องขอถอนคำร้องขอคืน
3: เจ้าก
4: รณีที่2คู่กรณีสามารถตกลงกันได้หรือบ่สามารถตกลงกันได้3คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือทั้งหมดบ่เข้าร่วมการไกลเกลี่ยโดยบ่มีเหตุผลเพียงพอ4คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอด5คู่กรณีตกลงเปลี่ยนรูปการไกลเกลี่ยไปเปลี่ยนรูปการตัดสิน
3: เจ้า
4: จังสันอันนี้จากเงื่อนไขต่างๆก็สิเฮ็ดให้การดำเนินการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง
3: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการไกลเกลี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายขึ้นเนาะและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านบุญเพ็งวงโพทองห้องหัวหน้าศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราและหวังว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเต็มอีกเจ้าขอขอบใจ
4: เจ้าขอขอบใจหลายๆ
3: เจ้าและมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีต้อนรับมิเลการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 MHz และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.หา 4:00 น.แรงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการชำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและก็ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่นครหลวงจันทน์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นิดนึงให้มิเลการได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยเฉพาะแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาว่าให้มีการได้ฟังว่าเขาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเนาะใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ่นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้บัตรประกันสังคมเนาะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะสมมุติว่าหยุดจ่ายเอาเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใช้ได้เติมอีก3เดือนนะใช้ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะไล่ซื้อไปห้องหมอนั่นจะถึงตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเวียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอกเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หิมฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้หิมฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคั่นว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนอะไรก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็อันน่ะหยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยเนาะ3เดือนก็กายละ6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงอันน่ะเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคั่นว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้เด้อประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะก็ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเวียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย้านหยังย้านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปึ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจนะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้อันว่าบ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแมนจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแมนบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะ
มีแต่ให้ทานจ่ายไปหน้าเลยเนาะให้ทานจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่าหยุดจ่ายตนก็จ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ฮู้หมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาหยุดจ่ายไปดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จําเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปหน้าแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้านว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีนะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อหนึ่งครบ2ปีเรามาต่อเทื่อหนึ่งนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญนะสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญนะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาชําระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวก็บ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้ชําระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้ชําระคืนสําหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจําเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสําหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสําหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สําหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันนะเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็หยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอ้ลมให้เมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปรับฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: ข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้นะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นวันนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับนะเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำนักครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำนักครัวนะพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำนักครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนโบโสดนี่ก็ต้องมีสมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ทานเคยนะเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปห้องหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้มันสำหรับผู้ที่มีสมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงวิญญาณก็แม่นถือแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิญญาณแต่แต่มีสมโนครัวมีสมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแม่นให้เอาสมโนครัวฉบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเออสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างน้อยเนาะคันว่าอย่างน้อย2อย่างอันที่1คือสมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะอันน่ะเอิ้นว่าก๊อปปี้สมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสมโนครัวของแท้แหละเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแหละเอาเข้ามาแล้วถ้ากรณีไผบัตรเสียเนาะ เพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียบมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันสมัครใจกับบัตรอาจจะเสียตัวนี้กับบ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสำอันน่ะปึ้มสมโนครัวบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันมาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงขั้นต่ํา 1,600,000 ณปัจจุบันแล้วก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันว่ามาสมัครใจงากาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 243,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการให้ครอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมนะเข้าไปเนาะท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้นะส่วนสิทธิผลประโยชน์นะอันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายก็หลายเทื่อแล้วเนาะก็คือแม่นทวนอีกทีนึงก็คือแม่นจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนนะเบื้องต้นก็คือแม่นการพินผัวสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เฮาจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8โมงเช้าหา4โมงแรงท่านใดที่ว่ามีความสนใจนะก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นสองทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจมิรายการเนาะกับติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขสุขคนสันติภาพลามินิการไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับอันธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับอันธานได้รับฟังซึ่งข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มานำเสนอมาว่าวาก็มีหลากหลายหัวข้อบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนต้นรายการมาฮับฟังข่าวสารข้อมูลกันก่อนมาว่าเรื่องการอนุมัติสัมปทานขุดค้นแห่หินแห่ทรายกันแน่แห่หินแห่ทรายก็แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมหรือเป็นขั้วข้ามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นๆโดยปัสจากการนำใช้หินทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเขาก็จะประสบปัญหาฉะนั้นเนาะการคุ้มครองการขุดค้นและการนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงแมนความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเขาย้อนเห็นได้ความสำคัญและจำเป็นในการนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจึงเกิดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจขออนุญาตสัมปทานเพื่อขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและลำแม่น้ำสาขาย่างหลวงหลายแต่ในเวลาเดียวกันนี้พัดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจเมื่อได้รับอนุมัติสัมปทานแล้วพัดไปเคลื่อนไหวในทางที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองด้วยการหันไปขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุประเภทอื่นโดยเฉพาะแมนคำตกคอนย่างหน้าตาเสยบ่เก่งกลัวต่อกฎหมายทั้งที่ว่าใบอนุญาตหันแมนให้ขุดค้นแห่หินแห่ทรายและผ่านมาการลักลอบขุดค้นคำตกคอนในคาบของการขุดค้นแห่หินแห่ทรายบางหน้าสร้างความสูญเสียต่อทรัพยากรของชาติอย่างมหาศาลเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นตามลำแม่น้ำของและสายน้ำสาขาในขอบเขตทั่วประเทศมีหลายบอนก็ถูกจับได้หลายทันนำเอาผู้กระทำผิดรวมทั้งเจ้าของหัวหน่วยธุรกิจนั่นมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแนวใดก็ตามพรรคและรัฐบาลลาวก็แม่นให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและการนำใช้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทิศสีเขียวยืนยงดังกล่าวพรรคและรัฐบาลได้มีหลายนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของสปป.ลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสปป.ลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาและก็มีการปรึกษาหารือผลค้นคว้านโยบายกลไกคุ้มครองการขุดค้นแห่หินทรายแบบยืนยงอยู่แล้วเพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาอยู่แล้วเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จข้อคงข้างจุดอ่อนและซองวางของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและขอเสนอทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นเติมท่านผู้ฟังที่เคารพว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดอยู่สปป.ลาวของพวกเขาต้องได้ช่วยกันในการปกปักรักษาและการนำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีกว่าเรื่องตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนมหาศาลแต่เป็นอย่างเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันเข้มแข็งยกสูงเรียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับอนุญาตในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจนับแต่ปี1989มาฮอดปัจจุบันการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 5,394 โครงการมูลค่า 65.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐการลงทุนภายในกิจการควบคุมและสัมปทานกวม 23 ส่วนห้อยผู้ลงทุนต่างประเทศหลายกว่าโมแมนมาจากสปอร์จีนมีถึง970โครงการมูลค่า 15 ตื้อดอลลาร์สหรัฐห้องลงมากว่าแมนสสเวียดนาม441โครงการมูลค่า 12.7 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า 6.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะ7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจการสัมปทานและบัญชีการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า 8.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2015ผ่านมาแมนเพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยและการนำเข้าถึงตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐตัวเลขทั้งหมดนี้แมนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้เปิดเผยอยู่กองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11-12สิงหาคม2016ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทานเสริมไซกมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทั้งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมและทั้งหมดนี้กลายเป็นเงื่อนไขอันดีในการประกอบส่วนเข้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งในอนาคตแนวใดก็ดีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้ดำเนินไปอย่างถูกจุดถูกเป้าหมายรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้ทิศซี่นำสำคัญต่อกองประชุมว่าในตอนหน้าให้พร้อมกันบุทะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและรับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหันเป็นทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่มีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อในคะแนนการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือเข้มงวดหัดกลุ่มหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทางภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจอย่างใดก็ดีเพื่อบรรลุเวียกงานในต่อหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ได้หับห้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงและมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจัดตั้งพลบทบาทของตนในการยู่แฮงการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุ49,470 ตื้อกีบหรือประมาณ 64.4 ส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่ปี2016ฮอดปี2030และปัญหาสำคัญอื่นๆตื่มอีกผ่านมาภาคและรัฐบาลได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเฮียกห้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิสาหการ
และแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งท่านผู้ฟังที่เข้าโลบนี่ก็แม่นเวียกงานการลงทุนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนนี่ก็แม่นมหาศาลกันอีหลีกับทั้งหมดนี้ก็แม่นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม้ระยะสุดท้ายของรายการแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่า1ใน11แผนนโยบายกลายเป็นยอดตำราที่นอนอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคซึ่งเริ่มเปิดฉากจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2026หา2030และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10 2026หา2030ของรัฐบาลชุดที่10ก็แมนบัญหาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของประเทศเฮานอนอยู่ในเนื้อแท้ของการสร้างเศรษฐกิจเอกราชก็แมนการพึ่งพาตนเองกุ้มตนเองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนการยุดเซาการพึ่งพาโมจนเกินไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองอย่างหอบด้านเพื่อความเจริญทางนี้และความมั่นคงของชาติท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้กล่าวในโอกาสเข้าร่วมเปิดกองประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2025ที่ได้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาซักในระหว่างวันที่26หา28กุมภาพันธ์2026ผ่านมายุคนี้ต้องคุ้มตนเองเซาเพิงพาการน้ำเข้าหันมาเฮ็ดกสิกรรมแบบทันสมัยนี่แมนเพิ่นเว้าเฉพาะเจาะจงแต่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆที่ต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำมาหับใส่ภายในให้เพียงพอบ่จำเป็นต้องน้ำเข้าจากภายนอกจนเฮ็ดให้มีการขาดดุลแบบซ้ำเหื้อนอกจากการผลิตเพื่อมาหับใส่อยู่ภายในตามความต้องการแล้วต้องผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อส่งออกให้นับมือหลายขึ้นเพื่อนำเม็ดเงินเข้าในประเทศถ้าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้แบบนี้จึงจะสามารถยุดเซาการเพิ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างเต็มรูปแบบต่อความหมายที่ว่าต้องยุดเซาการเพิ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นมันกับบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างบ่ต้องนำเข้าเฮาต้องนำเข้าบรรดาสินค้าที่จำเป็นบ่ทันสามารถผลิตเองได้เช่นว่าน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะพาหนะขนจักบางอย่างอุปกรณ์การผลิตและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆส่วนประเภทสินค้าใดที่เฮาผลิตได้เองก็ต้องเด็ดขาดบ่ให้น้ำเข้าเช่นว่าปลาแดกพืชผักหมากไม้เครื่องดื่มเล็กสีมังสิ้นสัตว์และอื่นๆอย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าลาวเฮาก็สามารถผลิตสินค้าส่งออกนับมือหลายแล้วเช่นไฟฟ้าแฮทองมันต้นกล้วยยางพารากาเฟและประเภทเครื่องดื่มอื่นๆในอนาคตเสื่อแน่ว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างหน้า2026หา2030แล้วเฮาจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกหลายขึ้นเติมเฮ็ดให้ประเทศชาติเกินดุลและนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลทั้งเป็นการยุดเซาการ

างโฆษณาเฮ็ดให้ธุรกิจของทานบริการของทานได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาทานผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุก

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นาทีถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la เมื่อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกุมภาพันธ์ 11 กันยาคม. ศ. 2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อของหลายๆคนเนาะประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศได้พร้อมพากันรักษาบุญศีลกินทานมื้อวันหอกเขาประทับดินแต่ละแขวงหรือว่าแต่ละเมืองแต่ละบ้านก็ได้พร้อมพากันแต่เศร้าๆพอแหละไปย้ายหอเข้าเนาะซึ่งได้กาเกียมมาแต่เมื่อวานนี้หลายแขวงก็คือโดยเฉพาะก็เป็นนครหลวงพะบางเพิ่นก็จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เด้บุญหอเข้าประดับดินช่วงเฮือเดือน9เนาะแต่ว่าก็ฝากฟังนำประชาชนก็คือสังคมนี่แหละในขอบเขตตัวประเทศที่ภายหลังสำเร็จแล้วก็เบิ่งช่วยกันเรื่องรักษาความสะอาดเพื่อบ่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะเพราะว่าบางท่านก็ยังจำซื้อเอาตัวเป็นธาตุอย่างฮะเป็นโฟมห่อไปหยาอยู่และเฮ็ดให้มันบ่เปื่อยเนาะเวลาเอาไปใส่ทิ่มขี้เหงื่อบ่เอาไปฝังดินมันก็บ่ละลายได้ตัวนี้ก็ให้รักษาช่วยกันเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ละวัดแต่ละว่าคือกันแต่ละจุดถ้าว่าเห็นว่ามันแจกยายสะทีบแสดงอยู่บนใดจุดใดที่ว่าภายหลังสำเร็จแล้วก็ให้เก็บช่วยกันเก็บเมียนมัดช่วยกันเพื่ออย่างเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมและกระทั่งรักษาได้ฮีดคงประเพณีอันดีงามของชาติที่เคยปฏิบัติกันมาแต่บูรณาการเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ช่วยกันมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะไปที่แขวงสัญญาบุรีพุ่นแหละ
1: พวกเขาจะไปล้มสายกับท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสัญญาบุรีท่านผู้ฟังไปล้มสายกับเพิ่นจะมาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการผลิตฤดูฝนในระยะนี้แหละกับพร้อมกับการป้องกันพยาธิสัตว์ในฤดูฝนเติมอีกซึ่งระยะนี้ก็เห็นว่าสภาพฝนตกนี่โอ้ตกทีเด้ปีนี้ถ้าแต่ว่าทางสัญญาบุรีนี่เพิ่นจะเป็นเท่าใดเพิ่นจะมาเว้าสู่ฟังเรื่องสภาพอากาศและก็การผลิตฤดูฝนไปเคียงคู่กันเลยตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านสมพันธ์
2: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าเช่นเดียวกันเด้อสบายดียินดีเช่นเดียวกัน
1: เป็นจังได๋เนาะสภาพอากาศอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีท่าน
2: เจ้าสภาพอากาศก็พ่อก็ได้มีการติดตามข้อมูลอุตุนิยมจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะเพิ่นก็ได้มีการรายงานบวกใส่กับพวกเฮาได้มีสถานีอุตุพวกเฮานี่ก็เห็นว่าปัจจุบันก็ก็ยังมีฝนตกอยู่เนาะยังมีฝนตกเป็นปกติอยู่เจ้าอากาศก็เริ่มเย็นลงแดนนึงแล้ว
1: เจ้าก็ซึ่งว่าระยะฤดูฝนนี่ก็ติดพันใส่กับการผลิตฤดูฝนเนาะท่านเนาะทั้งแขวงสัญญาบุรีเฮาได้มีการซุ่มใส่ผลิตฤดูฝนนี่มีหยังในทานอันพ้นเด่นนี
2: ่โอ้เจ้าฉันก่อนอื่นครับพระเจ้าก็ขอแสดงความนับถือและฮักแพงมายังบรรดาท่านผู้ฟังเนาะชาวแขวงสัญญาบุรีก็คือทางพี่น้องผู้ฟังทั่วประเทศพวกเฮาเนาะซึ่งว่าการสุขยูส่งเสริมการผลิตในฤดูฝนของพวกเฮานี่ก็เห็นว่าแขวงสัญญาบุรีพวกเฮาก็ได้มีการผลิตได้มีการสุขยูเริ่มแต่ต้นฤดูกาลพุ่นแล้วเนาะได้มีเป็นกระบวนการที่ฟื้นฟูพอสมควรแต่ประชาชนก็ได้มีความเอาใจใส่ในสืบต่อมูลเชื้อการผลิตความดูมั่นของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่แขวงสัญญาบุรีของพวกเฮานี้ก็ได้มีการลงมือทําการผลิตแต่ต้นฤดูกาลแต่พวกเฮานี่ก็มีปัญหานิดนึงอยู่ว่าตอนช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ต้นเดือน7ก็สภาพอากาศการฝนขาดช่วงฮั่นเนาะจะแห้งแล้งแดแต่ว่าบนพื้นฐานดังกล่าวพวกเฮาก็ได้มีการเริ่มลงมือทําการผลิตอย่างเป็นปกตินั่นแหละฉะนั้นแขวงสิบุรีพวกเฮานี่ประกอบมีอยู่11เมืองเนาะ11เมืองในนี้พวกเฮาก็มีทางแห้งอยู่บนว่านอกจากพื้นฐานการผลิตแล้วด้านพื้นฐานโครงล่างพวกเฮาก็ได้มีการเชื่อมต่อเชื่อมจอดของเฮามีด้านสากลชี้แห้งที่ติดกับทางประเทศไทยนอกจากนั้นพวกเฮาก็มีขั้วข้ามแม่น้ําคองเนาะอยู่ชี้แห้งคืออยู่ทางเมืองสิงห์บุรีเฮานี่แด้เมืองปากหลายเมืองเงินและก็ทางเมืองครอบเนาะซึ่งเป็นอันขอสะดวกให้แก่การสุกยูให้แก่พื้นฐานการผลิตของพวกเฮาเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออกสู่บรรดาแขวงและก็ออกต่างประเทศฉะนั้นเฉพาะการผลิตเนาะการส่งเสริมการผลิตฤดูฝนของเฮาปีนี้ก็เห็นว่า กับเป็นกระบวนการฟื้นฟื้นโดยเฉพาะอันพ้นเด่นแท้ก็แม่นการผลิตเสบียงอาหารนี่ก็แม่นการปลูกข้าวนาปีพวกเฮานี้
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าปลูกข้าวนาปีปัจจุบันพวกเฮาสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ว่าเป็นตัวเลขเนื้อที่คัดตัวเฮานี้แล้วแม่น 37,136.94 เฮกตาร์ถ้าเทียบใส่แผนการที่เฮาขึ้นแผนไว้นั่นแม่นเฮาปฏิบัติได้อยู่ประมาณ 99.45 เฮกตาร์ถือว่าบ่ทันได้เต็มตามแผนเนาะถือว่าถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาก็ถือว่าลดลง198กว่าเฮกตาร์นี้สาเหตุก็ย้อนว่าอยู่บางเมืองคือข้าพเจ้าได้เว้าไปเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่าเนื้อที่นาน้ําฟ้านาน้ําฝนนี้ที่อาศัยน้ําฝนนี้ที่บ่มีระบบชลประทานท่านในช่วงเดือนมิถุนาฮะต้นเดือนกรกฎมีสภาพแห้งแล้งท่านถือว่าบ่สามารถปักดําและก็กลายฤดูกาลเนาะก็เทียบไซก็ลดลงฉะนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็คือเมืองท่งมีไซนี่ได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเด้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีว่าว่าไว้สมควรเนาะได้ประมาณ50กว่าเฮกตาร์แล้วอยู่เมืองท่งมีไซนี่เนาะฉะนั้นเฉพาะการปลูกข้าวให้หรือบางท้องถิ่นก็ว่าข้าวเนื้อสูงนี้พวกเฮาก็ปฏิบัติได้อยู่ 10,617 เฮกตาร์เนาะถ้าเทียบไซแผนการกับปฏิบัติได้ลื่นแผนการเนาะได้อยู่ 106% เนาะของแผนการถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาก็เนื้อที่เพิ่มขึ้น400กว่าเฮกตาร์แต่นอกจากนี้อันที่ผลเด่นอีกอันนึงนอกจากการผลิตพืชฤดูฝนที่ว่าเป็นเสบียงอาหารก็เป็นเคียงคู่กับการผลิตเป็นสินค้าคือฤดูฝนเฮานี้สามารถแต่ตั้งปฏิบัติได้ 127,000 กับ52เฮกตาร์เนาะถ้าเทียบใส่แผนการที่เฮาขึ้นแผนไว้ก็อยู่ได้อยู่ประมาณ96กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาก็ลดลง 2,000 กว่าเฮกตาร์ได้ 2,600 กว่าเฮกตาร์สาเหตุก็แม่นย้อนว่าเบื้องต้นนี่ก็แม่นพวกเฮาสร้างแผนคืออยู่บรรดาเมืองนี่สร้างแผนไว้แล้วก็สภาพอากาศแห้งแล้งฝนขาดช่วงในช่วงการทําการผลิตจึงเฮ็ดให้บ่สามารถติดตั้งปฏิบัติได้ตามแผนหั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: และก็อันต้นเด่นแท้ๆก็แม่นพวกเฮานี่ก็แม่นการปลูกมันต้นนี่ปลูกมันต้นพวกเฮาก็สามารถติดตั้งปฏิบัติได้ 77,000 กว่าเฮกตาร์นี่ปลูกหมากเดือยเนาะสามารถติดตั้งปฏิบัติได้ 17,800 กว่าเฮกตาร์แล้วปลูกสาลีแข็งนี่สาลีอาหารสัตว์นี่ปฏิบัติได้ 16,193 กว่าเฮกตาร์แล้วก็หมากถั่วดินนี่ก็ได้ 1,335 กว่าเฮกตาร์แล้วก็พืชอื่นๆเติมเนาะอันนี้แหละเป็นการผลิตสำหรับการผลิตพืชฤดูฝนเฮานี้เนาะเคียงคู่กับการผลิตพืชฤดูฝนพวกเฮานี้มาฮอดปัจจุบันพวกเฮาก็อยู่ในพร้อมกันบูรพัดปกปักรักษาพืชเนาะการป้องกันกําจัดแมงไม้ศัตรูพืชไปควบคู่กับการเก็บกู้คือเก็บกู้คือฤดูฝนนี้มาฮอดปัจจุบันก็สามารถเก็บกู้ได้แล้วอยู่ถือว่าเป็นเนื้อที่ที่พวกเฮาจะสามารถเก็บกู้ได้อยู่ในฤดูฝนนี้มันถือว่าได้อยู่หลายสมควรแล้วเน
1: า
2: ะก็ถือว่าเฮาปฏิบัติได้อยู่ประมาณ 10% ของจํานวนที่พืชที่พวกเฮาปลูกในฤดูฝนนี้คือว่าเฮาเก็บกู้ได้อยู่ 9,891 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะ
1: เจ้า
2: ประมาณอยู่เกือบ 10% แล้วเนาะอันนี้มันเฮาปฏิบัติในนั้นฉะนั้นเคียงคู่กับการปลูกพืชเฮาก็มีการชุกยุ่งส่งเสริมเรื่องงานการเลี้ยงสัตว์นี้เนาะเลี้ยงสัตว์นี่อยู่แขวงสิบุรีพวกเฮาก็เป็นแขวงนึงเนาะที่มีมูลเชื้อในการผลิตสัตว์หรือว่ามีผลผลิตของพวกเฮานี้ส่งออกไปต่างแขวงเนาะโดยเฉพาะจํานวนนึงก็ลงไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ในนั้นพวกเฮาก็ได้มีการเกิดมาสูงยุ่งส่งเสริมมีการขยายตานางของการเลี้ยงสัตว์นี่ก็ได้หลายสมควรโดยเฉพาะก็แม่นการหันมาเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็แบบครอบครัวให้มีสัตว์เลี้ยงที่ขยายแบบตัวเนื่องซึ่งว่าพวกเฮานี่มีฝูงสัตว์ทั้งหมดปัจจุบันนี้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ 6,355,976 ตัวในนี้ก็มีควายอยู่ 88,900 กว่าตัวนี่งัวนี่ 329,000 กว่าตัวหมูนี่ 170,500 กว่าตัวแต่มีช้างเนาะเป็นประเภทสัตว์ใหญ่นี่ช้างนี่154ตัวแล้วก็สัตว์ปีก 5,616,000 กว่าตัวนี้นอกจากนั้นก็แม่นสัตว์ประเภทอื่นๆแต่แม่น 151,118 ตัวซึ่งว่านอกจากนี้พอก็เอาใจใส่ในการสุ่มใส่การเลี้ยงสัตว์ที่ว่าประชาชนเคยเลี้ยงแบบธรรมชาติกระจายมาเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นกุ้มเป็นฟาร์ม
1: เนาะเป็นคือสหกรณ์
2: เจ้าปัจจุบันพวกเฮามีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆนี่166ฟาร์มเนาะในนั้นมีฟาร์มงัวควายนี่74ฟาร์มนี่แล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงหมูนี่46ฟาร์มมีฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่นี่36ฟาร์มมีฟาร์มไก่พันธุ์ซีนนี่1ฟาร์มฟาร์มเป็ดเป็ดพันธุ์ไข่นี้เกาฟาร์มและมีน้องปลาอยู่ 12,800 กว่าหนองและมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 1,342 กว่าเฮกตาร์ในนี้พวกเฮาได้ปล่อยปลาได้ปีนี้นี
1: ่
2: ได้5ล้าน 736,000 กว่าโตในนั้นมีปลากระสังนี่จำนวนที่เลี้ยงปลากระสังนี่2ครอบครัวมีทั้งหมดมีอยู่120กระสังแล้วก็มีจำนวนปลานี่300,000กับ 2,000 ตัวนี้มีผลผลิตอยู่ประมาณ204ต้นและนอกจากนั้นก็มีการผลิตลูกกบในประมาณ 190,000 โตเพราะฉะนั้นการสนองสิ้นไข่ปลาอยู่แขวงสิบลีของเฮาก็ถือว่ามีเสถียรภาพเนาะสามารถผลิตได้อยู่ 30,807. 30,807.69 ต้นนี้โดยเฉลี่ยใส่หัวคนนี้เฮาสามารถปฏิบัติได้70.83 กิโลต่อคนต่อปีเนาะถือว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้คือเท่านั้นเคียงคู่กับการเลี้ยงสัตว์นี้พวกเฮาก็พบปัญหาปัจจุบันนี้ก็แม่นกันแพร่ระบาดของพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาอยู่แขวงเชียงบุรีของพวกเฮานี้ซึ่งว่าเริ่มต้นเดือนมิถุนายนปี2026ผ่านมานี้พวกเฮาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากการแพร่ระบาดของพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาซึ่งได้ยินข่าวว่าปัจจุบันนี้ทั่วประเทศเนี่ยก็มีอยู่5แขวงแล้วเนาะที่มีการระบาดของพยาธิดังกล่าวนี
1: ้
2: ผ่านการกวดกาติดตามและวิจัยนะตัวอย่างที่พวกเขาส่งไปหาศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์นี้พวกเขากับพวกว่าพวกเขานี่มันมีหมู่นี้ติดเชื้อเนาะเป็นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกานี่ซึ่งว่ามีการแพร่ระบาดอยู่6เมืองมีอยู่38บ้านมีอยู่471ครอบครัวและในนั้นน่ะพวกเขานี่เห็นว่าตัวเลขความเสียหายมาฮอดวันที่10เมื่อวานนี้พวกเขาสังรวมได้แล้วมันหมู่ที่ว่าตายทั้งหมดนี่มีอยู่ 4,353 ตัวในนั้นก็มีหมู่ที่ว่าเป็นพยาธิตายเองนี่ 2,401 ตัวและหมู่ที่ถูกกันฆ่าทำลายเพื่อตัดวงจรพยาธินี่ 1,952 ตัวรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมดกับประมาณอยู่11,150ล้านกว่ากีบเนาะซึ่งว่านอกจากนี้อยู่แขวงซิมรีของเฮาก็ยังพบเห็นหมู่ป่าเนาะหมู่ป่าที่มันอาศัยอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุยของแขวงซิมรีเฮานี่ตายอยู่ประมาณ76ตัวเนาะที่พวกเฮาเก็บกำข้อมูลได้นี้เนาะ
1: เจ้า
2: โอ้นอกจากนี้รายละเอียดใน6เมืองนี้เฮามีเมืองสิงห์บุรีเนาะถือว่ามีการระบาดของหมู่นี้มีอยู่10บ้านในนั้นนั้นหมู่ตายทั้งหมดนี่ทางเฮาฆ่าเองทางฆ่าทําลายทางมันตายเองนี้เลยแม่น 1,520 ตัวเนาะเมืองทงมีไส้นี้มีอยู่7บ้านเนาะสิมีหมู่ที่ถึกตายทั้งหมดนี่แม่น 1,200 กับ4ตัวนี่เมืองแก่นพร้าวเนาะมี4บ้านเนาะในนั้นมีหมู่ที่ว่าตายทั้งหมดนี่499ตัวเมืองเพียงนี่มีอยู่5บ้านเนาะมีหมู่ตายทั้งหมดนี่115ตัวเมืองเงินก็มี5บ้านนี่หมู่ตายทั้งหมดนี่686ตัวเนาะเมืองครอบนี่มี7บ้านนี่แล้วก็มีหมู่ตายทั้งหมดนี่แม่น329ตัวเนาะซึ่งว่านอกจากนี้พวกเฮาก็ยังมีเมืองที่บ่ทันเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่มีอยู่5เมืองเนาะประกอบมีเมืองชิงฮ้อนมีเมืองฮงสาเมืองไสสถานเมืองปักหลายและเมืองบ่แตนซึ่งพวกเฮาก็ได้สุมทุกกำลังนี่แหละเนาะเพื่อควบคุมเฝ้าระวังติดตามและก็เด็ดขาดบ่ให้มันพยาธิดังกล่าวนี่เกิดขึ้นอีกในจำนวน5เมืองที่ยังเหลือนี้เนาะพวกเฮาได้สุมใส่ฉะนั้นต่อกับปัญหาดังกล่าวพวกเฮาก็ได้มีมาตรการเนาะมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติการตอบโต้พยาธินี้เนาะเป็นการสกัดกั้นบ่ให้พยาธิดังกล่าวแพร่ระบาดไปสู่เขตอื่นๆเนาะไปสู่แขวงอื่นไปสู่ภาคส่วนอื่นบ่อนอื่นนี้เนาะทางคณะกรรมการปกครองแขวงก็คือคณะเฉพาะกิจของแขวงและคันเมืองก็ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจคันเมืองเนาะออกบรรดาเอกสารนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนับทางขององค์การปกครองแขวงและก็แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮานี้และรวมทางบรรดาเมืองเนาะในการควบคุมปัญหาดังกล่าวนี้นอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้ตั้งจุดกวดกาฆ่าเสือยานพาหนะตามจุดที่มีความเสี่ยงอยู่ตามเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองหาเมืองระหว่างเมืองหาแขวงและก็ระหว่างไปหาด่านสากลนี้ได้อยู่19จุดเนาะ19จุดในนั้นมีเมืองสิบุรีนี่2จุดเมืองครอบ2จุดเมืองเชียงฮ้อน2จุดเมืองเงิน1จุดเมืองฮงสา3จุดเมืองเพียงนี่3จุดเมืองปากหลายนี่1จุดเมืองแก่นเท้า1จุดเมืองบ่อแต้1จุดเมืองทงมีไส1จุดเมืองไสสถาน2จุดเนาะอันนี้แหละพวกเฮาได้เฮ็ดคือเท่านั้นแต่ระยะผ่านมานี้การนําของแขวงของเมืองเพิ่นก็ได้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญและเชียงฮ้อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเฮาใจใส่และก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับสิทธิแทบนำภาชีนำคะแนนการของพวกเฮานี่อย่างต่อเนื่องเดือนติดฉะนั้นต่อกับปัญหานี้พวกเฮาก็ยังได้รับการช่วยเหลือเนาะจากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากองค์การปกครองแขวงเพิ่นใกล้ชิดติดแทดแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็แม่นทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือต่อทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือยาฆ่าเชื้อรวมทั้งบุคลากรลงมาช่วยพวกเฮาในการควบคุมตบโตพยาธิดังกล่าวนี้และนอกจากนี้พวกเฮาก็ยังได้รับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและด้านงบประมาณจํานวนนึงจากกองทุนปกป้องรักษาธรรมศาสตร์โลกนี้หรือเฮาเอิ้นชื่อย่อทางภาษาสากลว่าองค์การ WWF นี้ก็เพิ่นก็ได้ลงมาช่วยพวกเฮาในการตรวจการลาดตระเวนตรวจการหมู่ป่าที่ตายอยู่ในขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ําปุยนี้เนาะเพื่อเป็นการควบคุมช่วยพวกเฮาในการสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวนี้ฉะนั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นเฮาก็เห็นว่าในการตอบโต้คณะสมคิดคันเมืองคันแขวงพวกเฮามาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพโดยรวมการระบาดของพยาธิอันนี้ว่าหมู่นี้ก็แม่นถือว่าค่อยเบาบางลงแล้วเนาะก็ค่อยเบาบางลงแล้วนะกาแสดงให้เห็นว่าในช่วงท้ายเดือนสิงหาอัตราการตายของหมู่อยู่ในทั่วแขวงนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับ23 25 30โตต่อมื้อต่อและมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้อยลงแล้วเนาะคือเมื่อวานนี้ก
1: ็
2: อยู่ในระดับ4 5 5โตต่อมื้อแล้วเนาะอยู่ในขอบเขตทั่วแขวงนี้ก็ยังเหลือแต่2เมืองเมื่อวานนี้คือเมืองเพียงและก็อันทางเมืองทงมีไซเพราะเพิ่นเป็นการฆ่าตัดวงจรนั้นหมู่ที่ว่าในเขตที่มีความเสี่ยงเนาะแต่บ่แม่นหมู่เป็นพยาธิตายเองแต่เป็นการฆ่าเพื่อตัดวงจรพยาธิบ่ให้หมู่สืบต่อเป็นพยาธิหั้นเนาะฉะนั้นอันนี้เลยแม่นพวกเฮาผ่านมาจัดตั้งปฏิบัติคืนนั้นฉะนั้นนอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้วางต่อทิศทางคาดหมายแผนการในต่อหน้าเพื่อสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัตินับทั้งเวียกสุกยูส่งเสริมการบริบัติปลูกป่ารักษาพืชฤดูฝนและก็พร้อมกับเก็บเกี่ยวเนาะข้าวนาปีและก็พืชฤดูฝนนี้และก็ไปพร้อมๆกับการคุ้มครองการติดตามกฎกาเฝ้าระวังเนาะและก็ตอบโต้เนาะอันต่อกับพยาธิดังกล่าวนี้โดยการวางแผนการอันที่1พวกเฮาก็ได้สืบต่อในการประสานสมทบระหว่างคณะเฉพาะกิจของแขวงของเมืองและก็บ้านรวมทางตาแสงเนาะในปัจจุบันมีตาแสงเนาะได้เฝ้าระวังในการป้องกันสกัดการปรับตัวพยาธิอย่างใกล้ชิดติดแท้นั่นแหละคือว่าพวกเฮานี่ได้มีเคลื่อนว่ากองประจําการเนาะอยู่คันแผนกคันแขวงพวกเฮาก็มีคณะประจําการเป็นแต่ละวันเนาะคันเมืองเนาะคันตาแสงและคันบ้านก็มีผู้ประจําการแต่ละวันเพื่อรายงานสภาพนี่เป็นรายวันเนาะให้ทางคณะนําของแขวงได้รับทราบอันที่2ก็ได้เพิ่มทวีในการโฆษณาเผยแพร่ทางด้านข้อมูลข่าวสารวิธีการป้องกันเนาะให้แก่บรรดาบ้านและก็ชุมชนที่บ่ทันได้เกิดนี้เพื่อให้มีความตื่นตัวและก็ป้องกันพยาธิสกัดกันพยาธินี้ช่วยกันอันที่3พวกเฮาก็ได้ติดตามสังรวมสภาพการรายงานการระบาดอย่างเป็นปกติพร้อมด้วยมาตรการวิธีการแก้ไขให้มันทันกับสภาพการที่มันเกิดขึ้นนี้เนาะและอันที่4ก็แม่นพวกเฮาก็ได้เสนอหาทางคันถึงจะเป็นทางองค์การปกครองแขวงทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงนี่เพื่อค้นคว้าสนองด้านอุปกรณ์เครื่องมือยาฆ่าเชื้อรวมทั้งงบประมาณที่จําเป็นเพื่อตอบสนองให้แก่บรรดาเมืองและก็บ้านที่กําลังเผชิญกับการระบาดนี้ต่อและที่5นี้หลังจากการระบาดของพยาธิสงบลงเข้าสู่ภาวะปกติเห็นว่าสภาพมันมีเสถียรแล้วพวกเฮาก็จะได้มีการกะเกียมแผนในการฟื้นฟูในการเลี้ยงหมูนี่คืนไหมในเขตที่ว่าเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้วก็จะเป็นทันเข้าสู่ระบบการเลี้ยงแบบระบบปิดสามารถคุ้มครองสามารถติดตามกฎกาแล้วก็จํากัดบริเวณได้เนาะให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็รับประกันเพื่อบ่ให้อันพยาธิเกิดขึ้นมาเติมแล้วก็เพื่อเฮ็ดแนวใดให้มีชิ้นหมูตอบสนองให้แก่สังคมในการบริโภคให้เพียงพอเนาะฉะนั้นต่อกับโอกาสดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าตั้งหน้าให้แก่ทางคณะนําของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสิบุรีก็เฮียดพ้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่แขวงสิบุรีก็คือบ่อื่นๆเนาะรวมทั้งเจ้าของฟาร์มและผู้เลี้ยงหมูทุกท่านนั่นแหละเนาะจงให้ความร่วมมือต่อกับเจ้าหน้าที่ความนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติตามคําแนะนํามาตรการต่างๆทางด้านสัตวแพทย์อย่างเข้มงวดแล้วก็บ่ให้ตื่นตกใจหลายเกินไปเนาะแต่ว่าเฮาต้องบ่ทิ่มสติต้องให้มีสติมีความระมัดระวังร่างกายเฮ็ดอย่างคัดกุมมาแล้วเนาะต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะและเมื่อที่พวกเฮาพบเห็นมีหมู่เหงาหมู่ตายหมู่ผิดปกติก็ต้องรีบรายงานให้สัตวแพทย์บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองของแขวงพวกเฮานี้ให้ทันการเพื่อสอบหาวิธีในการแก้ไขรวมถึงงานบ่เฉพาะแต่พยาธิหมู่นับทางพยาธิพืชพยาธิเขามีอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะให้ได้รายงานพวกเฮาเพื่อได้ไปแก้ไขปัญหาเนาะอันต่อมานี้พวกเฮาก็เป็นการเสนอและห้ามแท้ๆเนาะห้ามให้ บ่ให้อันผู้ฟังเฮานี่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าพวกเฮานี่เนาะปิดบังข้อมูลเมื่อพบเห็นหมู่ป่วยหรือว่าหมู่ตายนี้แล้วก็ห้ามบ่ให้เอาหมู่ป่วยหมู่ตายนี้ไปฆ่าครัวหรือว่าใครอย่างเด็ดขาดเนาะซึ่งพวกเฮากําลังอยู่ในช่วงการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการในการควบคุมการตอบโต้พยาธินี้เพื่อเฮ็ดให้บ้านพวกเฮาสามารถควบคุมอันพยาธินี้ได้แต่ยังจะเฮ็ดให้คันมีการฝืนมีการปิดบังนี้มันยังจะเฮ็ดให้การเกิดการแพร่ระบาดของพยาธินี้เป็นวงกว้างพวกเฮาจะบ่สามารถควบคุมได้ตื้มเนาะฉะนั้นขอให้พวกเฮานี้ร่วมต้องร่วมจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆของคณะเฉพาะกิจของแขวงของเมืองและของตาแสงของบ้านของพวกเฮานี้ให้มีสามารถอันควบคุมยับยั้งและก็ตอบโต้การแพร่ระบาดของพยาธิไอวาหมู่แอฟริกานี้ให้ได้โดยไวและพร้อมกันท่านพาวิกฤตสภาพการระบาดนี้ไปให้ได้ด้วยดีแล้วเนาะท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะฉะนั้นกับโอกาสอันมีความหมายความสําคัญที่ข้าพเจ้าได้ออกอากาศนี้ก็อยากขอให้หมดทุกท่านแหละในทั่วปวงชนเฮาก็เป็นกําลังแห่งช่วยกันเพื่อตอบโต้ยับยั้งปัญหาดังกล่าวนี้ให้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับตัวเนาะก็สิขออนุญาตรายงานคืนนั้นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าอยากขอถามท่านตื่มแน่น้อยนึงเจ้าในระยะที่มีการระบาดแบบนี้แล้วก็หมู่ได้รับความเสียหายจะเป็นจํานวนหลายเนาะล้มตายเป็นจํานวนหลายอย่างนี้เว้าเรื่องการค้ําประกันทรัพยากรประเภทซีนหมู่นี่เฮาได้มีการแก้ไขขึ้นได้ใดท่าน
2: อ๋อมาฮอดปัจจุบันนี้หรือว่าพวกหมู่เฮาก็บ่มีแล้วก็ให้จําหน่ายเนาะให้ค้าให้คืนไงแล้วก็ให้มีการบริโภคขนาดเนาะถือว่ามันจะบ่มีซีนหมู่แต่พวกเฮาก็มีซีนแนวอื่นเนาะคือซีนงัวซีนควายปลานี่เนาะพวกเฮาก็มีมาได้เนาะปลาเป็ดไก่เพื่อในช่วงในปัจจุบันนี้มันก็ต้องได้จํากัดอันน่ะเพื่อเป็นการควบคุมและตอบโต้พยาธิให้สามารถแก้ไขได้ครับตัวอันจึงได้มีแจ้งการและปัจจุบันนี้ก็มีเนาะแจ้งการของห้องว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการมาใหม่ๆนี่ตื้มพวกเฮาจะเป็นบนอิงในการจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกของพวกเฮานี่ตื้มเนาะให้มีความเข้มแข็งเมื่อใดที่พวกเฮาเห็นว่าสภาพของพวกเฮานี่ก้าวสู่สภาพปกติแล้วพวกเฮาก็สิมีมาตรการคือเนาะมาตรการผ่อนผันอาจจะให้สามารถค้าขายหรือว่าบริโภคซีนหมูได้ในขอบเขตใดนึงที่มีความปลอดภัยหั่นเนาะเจ้าก็สิขออนุญาตชี้แจงในนั้นตื้ม
0: เจ้าและท่านว่าเรื่องอันน่ะสิหมู่ตายอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเฮาอ่ะนะได้มีการอันนั้นแนะนําประชาชนก็คือการบริโภคนี่เฮาได้สิ้นตัวหลักๆเฮาปัจจุบันนี้ที่ว่าหมู่เฮาเลี้ยงในปัจจุบันนี้มีการส่งออกบ่ที่ผ่านมานี่ท่าน
2: ถือว่านับแต่เกิดมีพยาธิแล้วพวกเฮาก็มีมาตรการเนาะเฮามีนิติกรรมของแขวงออกไปมีของแผนกกสิกรรมออกไปถือว่าในขอบเขตพื้นที่ที่ว่าเมืองใน6เมืองที่ระบาดนี่ถือว่าเฮาบ่มีบ่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายหมู่ออกแล้วก็บ่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมู่ทางนอกเข้ามาตื้มเนาะเพราะพวกเฮาได้มีการจํากัดเขตบริเวณที่มีความเสี่ยงในนั้นพวกเฮาจะจัดเป็นเขตเนาะเขตอาจจะเป็นเริ่มจากบ้านเนาะบ้านตาแสงมาแล้วเป็นเมืองเคลื่อนเขตใดที่มีการระบาดเอิ้นว่าเป็นเขตสีแดงเนาะเขตใดที่มีการติดตามเฝ้าระวังที่มีความเสี่ยงเอิ้นว่าเป็นเขตสีเหลืองเนาะสําหรับบ่อนใดที่บ่มีความเสี่ยงหรือบ่เกิดพยาธินี่ก็จะเป็นสีเขียวเนาะพวกเฮาได้จัดเป็นเขตได้มีการวางแผนผังไว้คือเท่านั้นเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าและจํานวนหมู่ตายที่ท่านได้รายงานมา 4,000 กว่าตัวเนาะท่านเนาะ 4,000 กว่าตัวน
2: ี่
0: เมื่อสมเทียบใส่ระยะก่อนปีนี้นี่เห็นว่าเป็นอะไรสภาพหมู่ตายจากพยาธิระบาดเคยเกิดเหตุการณ์
2: เจ้าอนะเจ้าว่าแท้นี่แขวงเชียงรีของเฮาก็เคยเกิดเนาะผ่านมาเคยเกิดเทื่อทํานิดแต่ปี2019อยู่เมืองเงินเนาะหลังจากนั้นก็ได้เกิดมาอีกเทื่อที่2ก็แม่นอยู่เมืองเงินอยู่ในปี2022เนาะและมาฮอดอานาหลังจากนั้นปี2022ก็ได้มา2023เนาะได้มาเกิดอยู่เมืองเชียงรีอยู่เขตน้ําตวนนี้เนาะเขตบ้านน้ําตวนเขตนารวมนี้เนาะก็ได้เกิดแต่พวกเฮาก็ได้มีการสกัดกันผ่านมานี่ก็เฮาก็ว่าแท้นี่พยาธิดังกล่าวนี่มันก็บ่แม่นหากมาเกิดอานาใหม่ๆนี้เนาะมันก็เป็นการแพร่ระบาดมาอันหลายๆแขวงแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็เกิดอยู่ใน4-5 แขวงคือทางได้เห็นได้รับข้อมูลเนาะจากศูนย์กลางเพิ่นว่าได้มีการแพร่ระบาดของพยาธินี้ไป4-5 แขวงแล้วฉะนั้นระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้มีการนําใช้บรรดามาตรการด้านวิชาการและด้านชีวะภาพแล้วก็ด้านการควบคุมป้องกันและกําจัดเพราะว่าพยาธิหมู่ดังกล่าวนี้มันถ้ามันเป็นแล้วมันบ่สามารถอันว่าแท้นี่คันติดเชื้อแล้วมันจะตายอยู่อย่างว่า 100% ลดเนาะเพราะว่าหมู่ฮอดปัจจุบันนี้ กันยังบ่ทันมียาวัคซีนแล้วก็บ่ทันมียาปิ่นปั่วอันพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกานี้ถ้าบ่อนใดติดเชื้อแล้ววิธีการที่ป้องกันกําจัดได้ดีที่สุดและควบคุมตบโตได้ก็มีแต่บ่อนใดที่นอนอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงเฮาจําเป็นต้องได้มีการฆ่าตัดวงจรอันหมู่ที่บ่ทันเป็นพยาธิเพื่อบ่ให้เป็นพาหนะหรือว่าให้เชื้อพยาธิอันติดเชื้อไว้อยู่กับหั่นน่ะเนาะฉะนั้นเฮาก็มีวิธีการคือเท่านั้นโดยการฆ่าเชื้อในขอบเขตบริเวณดังกล่าวจนกว่ามันเข้าสู่เอิ่นสภาพปกติแล้วมันก็มีระยะเวลาที่พวกเฮาต้องได้กดการติดตามเพื่อให้มีความแน่ใจแล้วพวกเฮาจึงค่อยได้ฟื้นฟูการเลี้ยงหมูคืนเนาะ
1: เจ้า
2: อ่านมาแล้วพวกเฮาได้คือแนวนั้นเจ้า
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นอยากฝากถึงประชาชนหน่อยเนาะในการที่สิบริโภคประเภทสิ้นหมูในหันไปบริโภคสิ้นอื่นแทนก่อนอยู่จุดเขตที่มีความเสี่ยงนี่เนาะท่านเนาะแล้วก็ส่งมาเป็นสิ้นหมูที่มาโดยที่บ่มีที่มาที่ไปนี่ก็ห้ามบริโภคแล้วก็ห้ามซื้อจากผู้ที่เพิ่นเอามาขายว่าโอ้ขายราคาถูกให้เด้อก็จะสู้ไปซื้อเอาซะเนาะแล้วก็สกัดกั้นเพื่อบ่ให้ลามไปบนใหม่เพราะว่าระยะนี้ก็คือเว้าแล้วว่าเรื่องการบริโภคสิ้นหมูนี่มันเว้าเรื่องสิ้นดาดบ่เฮ็ดดาดเฮ็ดปิ้งบ่หยังบ่นี่มันหมูเด้อันเป็นหลักๆเนาะ
2: เจ้า
1: อันนี้ก็เป็นอันตรายได้ผู้ใดที่สิเอามาเฮ็ดเพื่อจําหน่ายเป็นหัวหน่วยธุรกิจในการเฮ็ดห้านอาหารคือกันเนาะเพื่ออยากได้กําไรหลายและสิ้นหมูที่บ่มีนะที่มาที่ไปแหละมีคนมาขายในราคาที่ถูกให้แล้วเอามาให้ประชาชนหรือว่าให้ผู้บริโภคมาบริโภคแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายนั้นหัวหน่วยธุรกิจนั้นก็ได้รับโทษคือกันได้ทางกฎหมายคือกันได้เนาะท่านเนาะพยาธิสัตว์เลี้ยงก็คือหมูนี่ในปัจจุบันในทางแขวงไซยบุรีก็บ่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ซุ่มใส่อย่างสุดกําลังเพื่อเฮ็ดให้การสกัดกั้นนี้ยับยั้งบ่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างเนาะท่านเนาะขอขอบใจท่านหลายๆเด้อเจ้าเป็นจังได๋พวกเขาสิขอติดต่อสภาพอาการควบคุมของท่านตื้มอีกเจ้า
2: ท
1: ่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซยบุรีท่านก็มีฮู้ละว่าปัจจุบันนี้ทางแขวงไซยบุรีก็ได้มีมาตรการควบคุมสกัดกั้นพยาธิหมู่แอฟริกาก็คือพยาธิประเภทสัตว์เลี้ยงนี่แหละท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ทางแขวงไซยบุรีก็มีหลายเมืองที่ได้รับผลกระทบตัวนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอําทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์สําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเงาระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้รวมไว้ที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
4: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั้นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาเซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรร มดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
8: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
9: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
8: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 นถึง18:00 นดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันศุกร์วันที่11กันยาคิดศักราช2026กงกับมือแฮม14คำเดินเก้าลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้แม่นวันบุญฮอเข้าประดับดินมีรายการเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเนาะเป็นวันศีลใหญ่เด้มื้อนี้เนาะเชื่อว่าเพิ่นมีรายการหลายๆท่านก็จะได้ไปเฮ็ดบุญในมื้อเช้านี้เนาะใส่บาตรตามวัดวาอาหารแห่งต่างๆมื้อนี้นี่เว้าเฉพาะเขตที่ดอกซอนอยู่เนาะแล้วก็รวมถึงเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครอบของเฮาแถวสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายเพราะว่าฝนบ่ตกแต่ละปีเนี่ยฝนตกลิ้นเดือน9ใหญ่ฮอเข้าเนาะมื้อเช้านี้แต่เด้อกดอกซอนก็ได้ใหญ่ฮอเข้าคือกันเสื่อว่าเพิ่นมีรายการก็สิบ่หมดทุกทานดอกเนาะแต่ว่าก็ส่วนหลายนั่นแหละเพราะว่าอันนี้มันปางบุญสำคัญเด้มีรายการนี่เป็นความสำคัญของทางพุทธศาสนาเนาะสาวพุทธเฮาเคยนับถือเคยปฏิบัติมาตามที่12ของ14แล้วก็มาพบกับมีรายการในตอนค่อยคำยามแหลงคืนนี้ในรายการของพวกเฮาอาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากข้อความของผู้มีรายการมีคำว่าแสนเนาะมีรายการยกมาสนทนาดอกนำดอกซอนนี่ว่าแสนฮักแสนหังแสนมีแสนทุกแสนยากและคำว่าแสนนี่นะมีความหมายเนาะใดในภาษาลาวสังเกตเห็นไส้แต่บ่เข้าใจความหมายของมันอย่างลึกซึ้งมีรายการว่าเนาะนั้นเนาะอีกคำหนึ่งเป็นคำว่าโคตรที่เขาเห็นไส้โคตรแซบโคตรมีโคตรหังโคตรยากอันน่ะโคตรหวานโคตรส้มแล้วก็ไส้เบิดใดมีรายการโคตรขมโคตรอยากนอนโอ้แล้วคำว่าโคตรนี่นะมันมีความหมายแนวใดหรือมีรายการคิดพ่อกรณีอื่นๆอีกที่เราใส่คำว่าโคตรนี่นะเนาะคำนี้ก็คือสิมีหลายความหมายแต่ว่าในความหมายที่ว่าโคตรแซ่บนี่นะโคตรมีหรือว่าอื่นๆเนาะที่ยกขึ้นมานี้มันมีความหมายแนวใดและมีคำว่าอุ่นเอียนทุนเทียงอยากให้เทียบเนาะเพราะว่าสองคำนี้เขาได้ยินเรื่อยๆแจมแจ้งจะแจ้งแล้วก็สัดจีนปอดโป่งปอดใสแล้วก็โป่งใสมีรายการติดตามเราฟังกันสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกั

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่น้ำกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพพ้นอยู่ในสายแล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงเฮาแจ้งเป็นปกตินี่ดอกอาจารย
1: ์เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเฮาฟังมื้อนี้เนาะเริ่มต้นทำอิฐในรายการแม่นคำว่าแสนอาจารย์ที่มีรายการยกขึ้นมาตัวอย่างให้พร้อมว่าโอ้แสนฮักแสนแพงแสนหั่งแสนมีแสนสุกนะแสนทุกแสนยากเขาก็ใส่ได้เนาะแต่มีรายการว่าเอ้าแล้วมันความหมายแล้วได้ล่ะคำนี
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือนะครับแพงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคำว่าแสนดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้แสนคำว่าแสนนี่เป็นคำในตระกูลไต่ดั้งเดิมซึ่งแต่เดิมเป็นคำบอกจำนวนนับที่กับซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นบอกแสนนี่ก็เป็นห้อยพันหรือว่าคิดเมินเนาะคำนี้ก็ได้ขยายความหมายตามทางตรรกะภาษาเพื่อเอาเมื่อจำนวนแสนเป็นตัวเลขที่หลายในความคิดของคนบูฮานจึงชื่อนำมาใส่ในรูปแบบอุปมาหรือว่าคำเปรียบเทียบเพื่อเน้นปริมาณหรือความรู้สึกที่หลายหาที่สุดบ่ได้แบบหลายเหลือเกินหรือว่าอย่างเมื่อคำว่าแสนมีเวทนาทีเป็นคำขยายคำนี้มาวางไว้หน้าคำวิเศษเช่นแสนงามแสนหักแสนยากแสนดีแสนสุขแสนทุกข์จึงสิบหกซ้อนหมายความว่าสามารถอยู่ได้ทั้งหน้าคำกริยาและคำวิเศษเกี่ยวกับเนาะบางทีอาจจะใส่ผสมคำเพื่อนเน้นนะเป็นว่าแสนสาหัสแสนจะลำบากจึงสิบเป็นบอกเอาแต่ใส่คือกันคำว่าแสนในบริบทนี้มีนามหมายถึงหลายยิ่งสุดทีเหลือเกินยางยิ่งใส่แสดงระดับความรู้สึกลักษณะหรือสภาพที่ก้าวไปถึงขีดสุดเช่นเกินกลัวคำว่าหลายทั่วไปเห็นบอกคำว่าแสนดอกซ้อนแต่ว่าหลายนี่ก็บ่ปันใดเด้มีว่าแสนนี่จะมีลักษณะหลายยิ่งหลายที่สุดเนาะตอนนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำไส้ในชีวิตตัวจริงอันนี้มีไส้เน้นความรู้สึกทางบวกดังตัวอย่างว่าการได้กลับมาเงินครั้งนี้มันเห็นให้ค่อยมีความสุขแสนปุ๊บอุ่นใจแสนปุ๊บอุ่นใจก็หมายถึงปุ๊บอุ่นหลายบ่ดอกซ้อน
0: อุบอุ่นหลายจนหาอันเปรียบบ่ได้เขาหมายว่านั่นเนาะ
1: อุบอุ่นหลายหาอันเปรียบบ่ได้เห็นบ่บัดนี้ใส่นิ่มความรู้สึกทางโลกเนาะยังตัวอย่างว่าสาวบ้านต่างก็พากันผ่านผ่ามรสุมชีวิตที่แสนทุกข์ยากลำบากมาอย่างอดทนแสนทุกข์ยากลำบากก็หมายถึงทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเห็นบ่ทุกข์ยากเหลือเกินทุกข์ยากเอาแค่อวาแล้วก็ใส่ในรูปแบบประโยคแสนจะเขาก็ว่ากันได้ละซ้อนเพื่อเน้นสภาพเรืออาการดังตัวอย่างว่างานบุญปีนี้แสนจะมวนซื่นและคึกคืนกลัวทุกปีที่ผ่านมาแสนจำนวนซืนก็หมายถึงว่ามวนซืนหลายเอาแค่อวาเห็นบ่อันนี้แมนคำว่าแสนความหมายคำว่าแสนและตัวอย่างที่พวกเขาได้ใช้เนาะมันอาจารย์จะมาสรุปหรือย่อคำว่าแสนในความหมายนี้เป็นการเพิ่มขยายความหมายจากตัวเลขจำนวนนับห้อยพันของภาษาลาวเดิมนั้นมาเป็นคำวิเศษเพื่อเน้นระดับความรู้สึกหรือสภาพใจหนึ่งให้เห็นว่าหลายเหลือเกินสุขที ะยานโดยบางได้ขนาดคำวิเศษตัวอย่างเป็นว่าแสนงามแสนดีแสนลำบากต้องมีจุดจบก็มีแค่นี้แหละแล้วก็แสน
0: คำนี้เป็นคำลาวดื่มเนาะในตะกุ่นไต
1: เนี่ย
0: ล
1: าวดื่ม
0: ความหมายที่หนึ่งที่เฮาใส่หรือว่าความหมายลักฮันกับแมนห้อยพันเนาะอาจารย์เนาะเฮาใส่แนวนี้ในจำนวนเลขนับนะหน่วยสิบห้อยพันหมื่นแล้วก็ต้องมีแสนแล้วก็จังหวะต่อไปเนาะแต่ว่าน่ะในความหมายที่สองที่ว่าเฮาใส่เน้นความรู้สึกที่มันหาอันเปรียบบ่ได้หรือว่าเปรียบได้ยากอะไรเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่
0: หรือว่าในอีกความหมายนึงว่าน่ะลายยิงลายเหลือเกินยังยิงนอกจากเน้นความรู้สึกทางบวกที่ว่ามันหาที่เปรียบบ่ได้แล้วก็ยังเน้นความรู้สึกทางลบอีกที่ว่ามันกระลายจนหาที่เปรียบบ่ได้คือกันเนาะอาจารย์เนาะคันทางบวกกับที่สุดเลยมีรายการคันทางลบกับที่สุดเลยทั้งสองนี่ทั้งบวกทั้งลบนี่หาอันเปรียบบ่ได้คันว่ามีความสุขกับแบบสุดๆเลยถ้าว่ามีความทุกข์กับสุดๆคือกันเนาะอาจารย์เนาะในคำว่าเสียนนี่นะอันนี้แม่นนะมโนภาพที่ได้จากคำว่าแสนนี่แนวนั้นมีรายการมันเป็นคำหลายความหมายเนาะความหมายหลักก็คือได้เว้าแหละแต่ว่าเฮาก็ใส่ทั้งสองคู่กันเคียงคู่กันไปในสังคมเนาะเห็นใส่หมดเลยก็บ่แม่นอันใหม่หยัง
1: ปรากฏเห็นใส่หลายอยู่ในบทเพลงเด้ซ่อนเป็นบักในงามแสนงามธรรมศาสตร์อินเดียเมืองเนื้อเพลงนั้นที่ผมใช่
0: แม่นมันสุดๆเลยมีรายการงามสุดๆงามที่สุดหาเปรียบได้ยากหรือว่าเปรียบบ่ได้เลยเนาะได้แล้วยังอีกคำหนึ่งของมีรายการทานีทีฟากนอกจากแสนแล้วยังโคตรอีกบ่นี่อาจารย์ในคำว่าโคตรนี่มันหลายความหมายบ่อาจารย์ในภาษาลาว
1: ก็แม่นคำว่าโคตรที่ใช้ในภาษาปากเป้าหรือว่าภาษาที่บ่เป็นทางการเนาะเพื่อเน้นความหมายว่าหลายขนาดที่สุดเป็นว่าโคตรแซ่บโคตรดีโคตรยาตัวมีเข้าภาษาและโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยดอกซ้อนรายละเอียดมีแค่นี้โคตรนี่เป็นคำยืมมาจากภาษาปาลีสันสกิตคำปาลีจะออกเสียงว่าโกตะเนาะโกตะส่วนสันสกิตมันโคตระเนาะโคตระแล้วก็มาแปลงเสียงเป็นคำยาวว่าโคตรในเด็กซ้อนที่แปลว่าตระกูลเผ่าพันธุ์เงาหรือว่าต้นตระกูลเห็นปะความหมายดั้งเดิมของคำว่าโคตรที่ใช้เป็นทางการก็หมายถึงตระกูลเงาโคตรเงาจึงว่าเจ้าโคตรลืมตาทางสายสายและไปในงานดองใดหนึ่งเป็นเด็กจึงจะเชิญเจ้าโคตรลืมตาขึ้นมาฟ้อนลำวงตัวอย่างเห็นปะตัวนี้นะอันนี้เขาจะใช้เนาะความเดียวกันนั่นคำว่าโคตรมีบางเทื่อเขาก็ใช้ในความหมายลบเป็นคำด่าในกับซ่อน
0: แม่นระบบอาจารย
1: ์เนี่ยใช้เป็นคำด่ากับนี้นะแต่ว่าความหมายของคำว่าโคตรที่ใช้ในภาษาปากเบ้าหรือแต่ว่าทางด้านภาษาศาสตร์เป็นไปเอิญว่าภาษาแสดงเนาะและขยายความหมายมาเป็นคำพิเศษเพื่อเน้นระดับความรู้สึกหรือลักษณะให้เห็นว่าฮอดกุ๊บฮอดปลายยานสุดสุดยานมหาศาลเป็นแบบแล้วเมื่อโคตรใส่ในความหมายเน้นระดับเจตหน้าที่เป็นคำขยายโดยมักจะวางไว้หน้าคำพิเศษหรือคำกริยาเช่นว่าโคตรแซ่บเห็นป่ะโคตรแซ่บโอ้ยโคตรอยากโคตรอยากกินนะและคำว่าโคตรในบริบทนี้เนาะมีนิยามความหมายที่หมายถึงหลายหลายสุดสุดยางเหลือเกินขนาดเนี่ยส่วนระดับภาษาในการใช้แมนเป็นภาษาปากเว้าหรือว่าภาษาตลาดก็ได้หรือเราอาจจะว่าภาษาบุปผาการเนาะดังนั้นคำนี้จึงมีน้ำหนักความเว้าที่ค่อนข้างแข็งเลยทุกท่านหรือเนี่ยหากตัวคำว่าหลายหรือว่าแสนเนี่ยต่างไหม
0: เจ้า
1: จึง ึงบ่ควรใช้ในภาษาเขียนอย่างเป็นทางการในเอกสารราชการจะบุกคนเขียนบุกควรใช้ว่าสันจะมีการเว้ากับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหรือว่าอย่างเป็นทางการเขาจะบุกควรใช้แต่ว่าเขาสามารถใช้ในกลุ่มหมู่เพื่อนวัยนุ่มด้วยการสนทนาแบบกันเองอาจารย์ว่าสังเกตตรงนี้กับแมนคนปุ้นมุมเด็ก
0: ตัวหลานใต้คำนี้
1: เนาะและกาเงินผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบุษุใส่เด็กบุษุใส่เนาะแต่ว่าอาจารย์ไปกวดเบิ่งเบิ่งแล้วคำว่าโคตรในบริบทนี้เนี่ยเห็นว่าใส่มาไปบุกอ่านที่ดอกซ้อน
0: ในความหมายว่าโคตรแซ่บโคตรยากอย่างนี้นั่น
1: แมนตัวอย่างการนำไส้โคตรนี่ก่อนเลี้ยงขาแดงนั่งไอกันนี่
0: ก็แสดงว่า
1: เป็นทางในสมัยโบราณเนาะเป็นตอนเขียนไส้ว่ามโนโคตรแค้นทวนทุ่นเปียวในนี่บอกแค้นแห้งแค้นหลายนี่บอกมโนโคตรแค้น
0: แค้นที่สุดแค้นจนหาที่เปียกบ่ได
1: ้แมนนี่บอกก็แสดงว่าบางคนก็ว่าโอ้ยคำนี้เขาออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านเด
0: ้
1: นะเห็นเขาใส่เขาก็เสร็จบอกเขาใส่มาเป็นแบบโบราณหมดแล้วเห็นบอกอย่างนั้นอันนี้ก็คือว่าเขาก็ใส่ในกรณีแบบนี้เห็นบอกคืออาจารย์หยิบมาเนี่ยมันโง่โคตรแค้นท่วมท่นเปียวในเรื่องขาแดงยังไงแต่นี่มาเบิ่งตัวอย่างในการนำใส่โคตรในชีวิตเกี่ยวใส่เนี่ยทำวิเศษเน้นลักษณะลักษณะคู่ห่างตัวอย่างกรรมคู่ห้านี้โคตรแซ่บเพชรขึ้นใจหยีบอกมันโคตรแซ่บก็หมายว่าแซ่บที่สุดแ
0: ท้
1: แซ่บเตือนว่าแซ่บอีกนี้ว่าสันสัก
0: มันเน้นหนักกว่าคำว่าแซ่บหลายอีกนะมีรายการ
1: แมนมันเป็นเน้นหนักกว่าแซ่บหลายขึ้นมาแล้วก็นี่ใจเน้นคำกริยาแสดงความหักความต้องการอยู่ดินี่เลือกเรียกเด้อข่อยโคตรอยากนอนเลย
0: โอ้แมนโคตรเมื่อยอาจารย
1: ์โคตรเมื่อยแต่ว่าเป็นบอกหมายความว่าแต่ว่ามันโคตรอยากนอนเลยแต่หมายความว่ามีความอยากความต้องการเป็นยังอยากสุด
0: ถึงขั้นสุดแล้วนะ

0: ้านไว้หน้าคำวิเศษหรือคำปริญญาเพื่อเน้นความรู้สึกลักษณะให้เห็นว่าใช่มีความหมายว่าอย่างนี
1: ้
0: ซุบซุบหลายเหลือเกินจะเป็นว่าโคตรแซ่บโคตรยาโคตรดนแต่อาจารย์ในของสุขเกตแต่พวกเขาควรใช้เฉพาะในการสนทนาแบบกันเองเท่านั้นเนา
1: ะ
0: ดังนั้นในเวลาอยู่ในกล่องประชุมบอว่าเคร่งทั้งการเขาก็บุกควรใช้ถ้าว่าใช่แบบเขาเว้ากัน 2.2 จริง
1: ๆ
0: ก็จะบุกเป็นยังอันนี้ที่ว่าปรากฏการณ์ในการใช้คือว่าซึ่งใช่หลาย
1: ถือว่าถ้าเว้าได้ว่ามันหับใช้เฉพาะกลุ่มหรือว่าบางกลุ่มเท่านั้นเนาะในบางความหมายหรือว่าบางกรณีเพราะว่าในความหมายหลักความหมายที่หนึ่งคำว่าโคตรนี่หมายความว่าตระกูลหรือว่าเงาเผ่าพันธุ์ที่ต้นตระกูลเนี่ยเขาใช้เป็นทางการใช้ทั่วไปในสังคมเนาะหรือว่าอันนี้มันเป็นอันปกติที่เราเคยได้ยินได้ใช้แต่ว่าในความหมายที่ว่าคำด่าจังสินะเป็นคำที่บ่สุภาพเนาะอาจารย์เนาะใช้เฉพาะกลุ่มใดหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มลักษณะทั่วๆไปคําด่านี่นะที่เฮาใช้นี่แต่ถามว่ามีบ่มีก็มีหลายก็เห็นใช้เนาะบางเทื่อกับหมู่กับครูผู้สนิทสนมจังซี่นะหรือว่าเวลาโกรธแค้นใจร้ายเคืองจังซี่ก็ใช้และอีกที่3แม่นเน้นระดับหรือว่าเป็นคําขยายสิอยู่หน้าคําวิเศษบ่หรือว่ากิริยาคือเฮายกกันมาหั่นแม่นมีความหมายว่ายั่งยิ่งหลายที่สุดสุดๆหลายเหลือเกินอันนี้ก็มีระดับใช้อีกใดก็แม่นเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหายเนาะที่บ่เป็นทางการอีกใดอาจารย์
0: แม่น
1: และสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงก็แม่นเฉพาะกลุ่มคนวัยหนุ่มกลุ่มเฉพาะบ่ซี่ซะแล้วไว้กลางคนขึ้นไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ก็สังเกตเห็นว่าก็บ่เห็นเพิ่นใช้แต่คํานี้นะอาจารย์คิดว่าในภาษาไทยก็เส้นเดียวกันก็เห็นโฆษณาโฆษณาก็แม่นหับใส่เฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มหรือว่าในสื่อสังคมออนไลน์ที่นะที่เฮาเห็นใส่นะอาจารย์คําเดียวแต่ว่ามีหลายความหมายมีหลายกรณีในการใส่มีหลายระดับในการใส่อีกเนาะในรายการก็ดีแล้วที่ว่ายกขึ้นมาสนทนาก็เป็นความงามอันนึงลักษณะเฉพาะอันนึงของคําในภาษาลาวเฮาเด้เนาะอาจารย
0: ์
1: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์วันนี้เฮายังมีหลายๆคําศัพท์ต่อไปแม่นอุ่นเอียนกับทุ่นเที่ยงเด้อาจารย์ที่เห็นใช้หลายอยู่ในวงการการเมือง
0: ก่อนอื่นอาจารย์จะมาอธิบายการสะกดคําก่อนเนาะและการออกเสียง
1: เจ้า
0: อุ่นเอียนทุ่นเที่ยงเด้ดอกซอน
1: อุ่น
0: เอียน
1: อุ่นเอียน
0: มีเอกเด้
1: อุ่นเอียน
0: มีเอกแม่นคือว่าอยู่ในวจนกลุ่มฉบับที่2025เนาะแต่ฉบับที่จะพิมพ์ออกมาไวๆนี่ก็คือว่ามันใส่นี่เองเอียนเนาะคือคำว่าเอียนตัวเอียนเป็นแบบสองคำว่าอุ่นเอียนและทุ่นเทียงทั้งสองคำเป็นคำศัพท์ประเภทคำซ่อนที่ใส่สื่อถึงสภาพความรู้สึกภายในจิตใจทั้งสองคำนี้มีความคือต่างกันคือในนี้ปุ่นเอียนเป็นคำผสมลาวเวียดที่ดอกซ้อน
1: ลาวเวียดเนาะอาจารย
0: ์แมนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าปุ่นกับคำลาวหมายถึงสภาพที่มีความห้อนพอดีหรือรู้สึกสบายเนี่ยเนาะคำว่าอุ่นห่มผ้านี่อุ่นรู้สึกสบายบ
1: ่สบายอาจารย
0: ์สบายเนาะเมื่อสองคำนี้คือแบบยังอุ่นและคำว่าเอียนที่นี่เป็นโบแมนอันเอียนที
1: ่เอาโบแมนตัวเอียนนะเนาะ
0: บางคนก็มากินเด้แต่ว่าบางคนก็ย่าน
1: เจ
0: ้
1: า
0: ผมคืองูเป็นบ่
1: เจ้า
0: และคำว่าเอียนนี่มาจากเข้าภาษาเอียนอินบอกคำเอียดมันจะออกเสียงเอียนเนาะออกเสียงใกล้เคียงกับคำไอเอียนนี่แหละจะหมายถึงเคียงสงบตึงใจเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นตึงเอียนก็หมายถึงทุ่นเคียงมีจิตใจสงบบ่วันไหวบ่คลอนแค

0: มันเน้นความสงบอบอุ่นในจิตใจความสบายใจความคิดพงและความบอวันไหวหรือบอคอนแขนจากพื้นฐานความอุ่นใจเนาะแล้วก็มาใส่กับสภาพแนวคิดอาการทางจิตใจที่ปลอดภัยหรือบ่มีความกังวลเป็นว่ามีแนวคิดอุ่นเอียงเป็นบอกเวลาเขาเขียนใบสำรวจจิตดีเขามาเขียนในใดดอกซ้อน
1: อุ่นเอียงหุ่นเทียงอาจารย
0: ์เออมีแนวคิดอุ่นเอียงหุ่นเทียงเห็นบ่อย่างนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะเมื่อมีพ่อแม่คอยให้กำลังใจลูกลูกก็หุ่นสุดลูกลูกก็หุ่นสุดอุ่นเอียงใจและมีความสุขเห็นบ่อันนี้ที่ว่าพ่อแม่คอยให้กำลังใจยิ่งลูกก็รู้สึกอุ่นเอียงใจแล้วก็มีความสุขนี่ตัวอย่างหนึ่งในบริบทเกี่ยวเรื่องสังคมเนาะการมีเงินการมีเงินท่องได้ใส่ในยามสุขเสริญเช็ดให้การดำรงชีวิตมีความอุ่นเอียงหลายขึ้นเห็นบ่
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบ่มีเงินชีวิตได้ไหนอุ่นเอียงบ่
1: บ่อุ่นเอียงอาจารย์
0: เออบ่อุ่นนี่บริบทความปลอดภัยชาวบ้านรู้สึกอุ่นเอียงใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลาะยามความสงบอยู่ในบ้านอันนี้มันอุ่นเอียงตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชุนเชียงชุนเชียงเป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าชุนชุนก็หมายถึงงับเนี่ยบกคอนแขนในคำว่าเทียงหมายถึงกงบกเอ็นเอียงเมื่อทั้งสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นชุนเทียงก็หมายถึงมีใจนักแน่นบวันไหวบกคอนแขนบย่านปัวคำนี้เลยมันเน้นความนักแน่นความทรหดจิตใจนิ่งสงบบกตื่นเต้นมีสติในเวลามีวิกฤตหรือว่าเหตุฉุกเฉินมันบอกจะมีสติบ่ตื่นเต้นเลยแล้วจะมักใส่ในรูปแบบตื่นเต้นว่าจิตใจชุ่มเชียงอันนี้เด็กประจัน
1: เจ้าอาจารย์
0: มากว่าถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอะไรอันนึงเนาะที่มันเกิดวิกฤตเขามีจิตใจชุ่มเชียงก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินผู้เป็นหัวหน้าต้องมีจิตใจชุ่มเชียงเพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหัวหน้าจิตใจชุ่มเชียงเป็นได้ใดเดือดร้อนแก้ไขปัญหาได้บ
1: ่บ่ได้อาจารย์บ่มีสมาธิแหละนอกจากแก้บ่ได้แล้วแห่งสิเฮ็ดให้ปัญหาหันยุ่งขึ้นตึม
0: แม่นแม่นเนาะในตัวอย่างหนึ่งถึงจะมีแห้งกดดันจากคู่แข่งขันแต่แล้วแต่ยังชุ่มเชียงเก็บตามแผนการขี่วางไว้ผมบอกบางเชื่อคือกดดันจากฝ่ายกงเงินคำเกิดความบุชุ่มเชียงตรงนี้เรียกก้อน
1: แม่นบอกแม่น
0: ชาวบ้านเกิดบุกว่าเกิดความบุชุ่มเชียงขึ้นมาเก็บในแผนการขี่วางไว้ก็คือว่าบ่สามารถดำเนินไปได้มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นเป็นคนมีจิตใจชุ่มเชียงบ่สะทกสะท้านต่อข่าวลือที่บ่มีมูลความจริงเห็นบ่ดังนั้นสิ่งที่เฮาบ่ได้เฮ็ดแต่ว่ามีหมู่มาเว้าว่าให้เฮาหั่นน่ะเอ้าแต่ว่าจิตใจบ่ชุ่มเชียงเป็นได๋
1: มันก็สิยากเลยอาจารย์ก็สิแก้ไขปัญหายากเฮ็ดหยังก็ยากคันใจบ่ทุนเทียง
0: คือว่าหมู่ที่ใส่ห้ายใต้จีนไงเขามีจิตใจทุนเทียงแล้วก็คือว่าบ่สรุปสถานก็สามารถแก้ไขสิ่งดังกล่าวให้ได้เนาะงั้นแม่นทุนเทียงวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะ2คํานี้ทุนเอียงเน้นความอบอุ่นสบายใจมีที่เพิ่งบ่มีความกังวลจากพื้นฐานความอุ งใจเน้นสภาพทางจิตใจและแนวคิดที่ปลอดภัยอุ่นเอียนได้อุ่นเอียนเดียวเพราะเขามักว่าบอกเวลาเกิดเหตุที่ว่ามีลักษณะวิจิตการนั่นเนาะเอาพวกเขาพากันอุ่นเอียนเด้อแบบนี้ชุนเทียงชุนเทียงมันเน้นความนักแน่นมีสตินิ่งสงบบ่ตื่นตกใจในน้ำประเสริฐวิจิตหรือว่าแห้งกดดันเน้นความเข้มแข็งในการหักมือนี่บอกสับสนความหมายมันใกล้กันบอกอุ่นเอียนกับชุนเทียง
1: กับมันกับบกใกล้ปั่นใดแต่นี้อาจารย์ครัวพันกันอยู่อาจารย์เอ๋ยแต่ว่ามันก็จุดเน้นหนะมันต่างกัน
0: แน่นแน่นจุดเน้นคือมันเน้นถึงสภาพทางจิตใจเนาะอุ่นเอียนมันเน้นสภาพทางจิตใจเลยเน้นจิตที่ปลอดภัยส่วนชุนเทียงมันเน้นความเข้มแข็งในการหักมือเด็ก
1: การแก้ไขปัญหาอีกเด้อาจารย์อันนี้นะ
0: แน่แก้ไขปัญหามันต้องมีความชุ่มเคียง
1: แต่ว่ามันพัวพันกันเนาะอาจารย
0: ์แน่มันพัวพันกันดังนั้นเพิ่นมักจะเอามาซ่อนใส่กันเนาะเป็นอุ่นเอียนชุ่มเคียงเป็นบ่ดอกซ่อน
1: เจ้า
0: เนื้อน้ำสองคำนี้มาซ่อนกันเป็นอุ่นเอียนชุ่มเคียงที่เฮ็ดให้ความหมายสมบูรณ์แบบทั้งสองด้าน
1: เจ้า
0: ได้ทั้งความอดอบอุ่นสบายใจอยู่ภายในเนาะแล้วก็ความนักแน่นมีสติบกพร่องแขนมักใช้ในบริบทการบริหารแนวคิดการเมืองหรือการเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่เป็นบทสอนวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใช้ไปจริงสอนคำนี้มาซ่อนด้วยกันพนักงานทหารตำรวจต้องมีแนวคิดอุ่นเอียนทุนเพียงเชื่อมั่นต่อการนำพาและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโอเคอันนี้มันในบริบทการเมืองแนวคิดหัวเรื่องตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะประเสริฐกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนแต่ประชาชนก็ยังมีจิตใจอุ่นเอียนทุ่มเทียงในการทำมาหากินเห็นบ่เรื่องตัวอย่างหนึ่งการมีเสาหลักครอบครัวที่เข้มแข็งเช็ดให้ทุกคนอุ่นเอียนถึงเคียงและพร้อมกันผ่านผ่าทุกอุปสรรคนี่ดอกซ้อนสองคำนี้จะมีความหมายอาจจะมีความหมายต่างกันเนาะแต่สามารถเอามาซ่อนใส่กันเห็นให้ความหมายนักแน่นถึงตื่น
1: การสะกดคำนี่มันเอกภาพไซมันอุ่นเอียนเนาะอาจารย์เนาะผ่านมาคือว่า
0: ไ
1: ซอุ่นเอียนเนาะหลายคนก็ยังพ่วงว่าก็ไซอุ่นเอียนนี่บ่ถูกได้แม่นอันอุ่นตัวเอียนหั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำหนดแล้วเนาะคนความมาคักแน่แล้วว่าไซ
0: เพราะว่าคำว่าเอียนนะเอียนมีความหมายของเอียนหมายความแบบเฮาบ่อยาก
1: มันความหมายอยากลบได้อาจารย์แบบว่า
0: อยากลบ
1: อยากขี้เดียดนะอาจารย
0: ์
1: มีลักษณะไปทางแบบว่าบ่มักบ่ยากลักษณะรู้สึกขี้เดียดเนาะอาจารย
0: ์แม่นขี้เดียด
1: ขี้เดียดออกไปทางลักษณะแบบว่าปฏิเสธหรือว่าบ่อยากเอาแบบนั้นแน่เนาะ
0: แม่นๆๆแล้วก็เลยกำหนดเอาอันไม่เด็กนี
1: ่อุ่นเอียนแล้วก็บัญญัติไว้อยู่ในวัจนานุกรม
0: มันก็คือกันกับคําภาษาเวียดภาษาเวียดนั่นหมายความว่าในภาษาเวียดจะบ่มีไม่หยังเนาะบุ้ยในยังมันกลุ่มกับคำที่ดีไม่เอกของเรา
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการนะปรับปรุงคำแล้วก็เอกภาพไส้เนี่ยอาจารย์เพราะว่าผ่านมาดีเสียงคนส่วนหลายก็ออกไปทางอุ่นเอียนแต่ว่าเฮาก็ว่าให้ไส้อุ่นเอียนเนาะบ่มีไม้แล้วก็มาระยะหนึ่งก็ไส้เนาะนั้นบัดนี้มาฮอดระยะนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเอกภาพไส้บัญญัติไว้ในวัจนานุกรมเวลาเว้ามันก็จะคลองเสียงอุ่นเอียนหั่นน่ะ
0: แม่น
1: กับบ่ต้องยานว่ามันจะไปซ้ำ
0: มันเสียงไม่เอก
1: เ
0: ด้อ
1: แม่น
0: คำเลย
1: เจ้า
0: อยู่ในครับอยู่ใน
1: ได้ชื่ออีกมีรายการบัดนี้นะคำนี้แต่คิดว่าบ่ยากเพราะว่าเฮาเคยไส้เนาะนี้แล้วแต่ว่าอันน่ะทุกเถียงกันมาโอ้บ่ถูกให้ตัดแม่เอกออกบัดนี้เพิ่นกำหนดไส้เป็นเอกภาพแล้วอุ่นเอียนทุนเทียงเนาะสองคำนี้มีความหมายพัวพันกันแต่ว่าจุดเน้นนี่มันแตกต่างกันไส้หลายในเวียกงานทางด้านแนวคิดการเมือง
0: เจ้า
1: ค ขันเขียนใบสำรวจโบหรือว่าเวียกงานทางด้านการเมืองนี่โอ้ขาดสองคำนี่บ่ได้อุ่นเอียนทุนเที่ยงนี่นะเออต้องมีหลักมันเนาะคิดว่าได้แล้ววันนี้อีก3คำแจมแจ้งจะแจ้งและชัดเจนอาจารย์
0: คำว่าแจมแจ้งจะแจ้งและชัดเจนทั้ง3คำเป็นคำวิเศษที่สื่อถึงความสว่างความเห็นหรือความเข้าใจได้ง่ายและมีความเครือบแคลงสงสัยเป็นบ่มีความเครือบแคลงสงสัยแต่มีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับการใช้ใช้ในชีวิตจริงที่แตกต่างกันคือในนี้เนาะแจมแจ้งเป็นคำซ่อนประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำว่าแจมจะหมายถึงสดใสสว่างบ่มัวผสมกับคำว่าแจ้งจะหมายถึงสว่างกระจ่างตัวชัดเจนเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นแจ้งแจ้งก็หมายถึงชัดเจนในดอกสะบันชัดเจนกระจ่างแจ้งเข้าใจลืมเรื่องราวยานถึงท้องบ่มีข้อสงสัยเห็นบ่คำนี้มันเน้นความเข้าใจหรือความรับรู้ยานถึงท้องเมื่อได้ฟังหรือได้เรียนรู้ที่ให้กระจ่างแจ้งลดข้อสงสัยดังตัวอย่างว่าหลังจากที่อาจารย์ได้อธิบายบทเรียนคืนนักเรียนทุกคนก็มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเช่นเดียวกันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอีกตัวอย่างเมื่อได้ฟังความจริงจากทั้งสองฝ่ายก็เขาก็หักหู้ได้อย่างแจ่มแจ้งในคดีนี้โดยบ่มีข้อสงสัยอีกนี่แม่นบริบทการแก้ไขข้อขัดแย้งอีกตัวอย่างหนึ่งมันบริบทเกี่ยวกับธรรมะเนาะการปฏิบัติธรรมโดยการเฮ็ดสมาธิช่วยให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในการดำเนินชีวิตนี่ธรรมะแจ่มแจ้งเนาะจะมีความหมายจะเน้นถึงความเข้าใจความรู้อย่างถึงของเมื่อได้ฟังหรือว่าได้เรียนรู้จะให้กระจ่างแจ้งบ่มีข้อสงสัยเลยเห็นบ่อันนี้มันแจ่มแจ้งแต่นี่จะแจ้งก็จะใกล้ๆกันที่ดอกซ้อน
1: เจ้าน
0: ั่นมานี่ก็เห็นว่าแตกแยกกันแต่ว่ามันก็มีความหมายที่ต่างกันในนึงเนาะจะแจ้งนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำพิเศษที่ประกอบด้วยคำว่าจะซึ่งเป็นคำเสริมเสียงผสมกับคำว่าแจ้งที่หมายถึงสว่างกระจ่างชัดเจนเมื่อผสมกันเป็นจะแจ้งก็หมายถึงคัดแน่ในการเว้าจึงเสียงเว้าดังฟังขัดถ้อยคำชัดเจนบ่คุ้มเครือคำนี้มันเน้นความขัดแย้งในการเว้าหรือการสื่อสารเสียงดังฟังขัดถ้อยคำชัดเจนบ่คุ้มเครือดังตัวอย่างว่าโฆษกประกาศขอความออกมาอย่างจะแจ้งเสียงเว้าดังฟังขัดและบ่คุ้มเครือเห็นบ่เว้าอย่างจะแจ้งอีกตัวอย่างในบริบทการสื่อสารกรุณาว่าให้จ่าแจ้งว่าต้องการให้พวกเขาช่วยเหลือด้านใดแด้อีกตัวอย่างหนึ่งบริบทการชี้แจงเนาะท่านประธานกองประชุมได้กล่าวอย่างจ่าแจ้งถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้อันนี้เนี่ยความหมายของคำว่าจ่าแจ้งเน้นความขัดแย้งในการเล่าหรือการสื่อสารเสียงดังฟังขับถ้อยคำชัดเจนบ่คุ้มเครือเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชัดเจนชัดเจนเป็นคำผสมแบบคำซ้อนคือกันประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าชัดชัดหมายถึงขัดแย้งเห็นได้ง่ายและคำว่าเจนหมายถึงสำนานขัดแย้งคือกันทั้งสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นชัดเจนก็หมายถึงแจ่มแจ้งเข้าใจง่ายแม้ไม่หรือได้ยินขัดหรือจะต้องสงสัยคำนี้เน้นการเห็นการได้ยินขัดและความแน่นอนแม้เห็นหรือว่าได้ยินง่ายโดยไม่ต้องสงสัยเห็นปะตั้งตัวอย่างว่ารูปภาพที่ถ่ายจากกล้องเลยนี่มีความชัดเจนหลายแม้เห็นรายละเอียดได้ง่ายอีกตัวอย่างนึงเสียงสัญญาณเปลี่ยนภัยดังชัดเจนไปทั่วอาคาร ตัวอย่างสุดท้ายผลการค้นคว้าวิจัยมีข้อมูลที่ชัดเจนเฮ็ดให้ทุกคนเชื่อถือโดยไม่ต้องสงสัยเองบอกว่า
1: เจ้า
0: อันนี้มันชัดเจนฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้ง3คำที่สามารถใช้แท้ใช้ปิดใช้แทนกันได้บ
1: ่ก็บางกรณีนี่ก็ได้แต่อาจารย์เพราะว่ามันฟังอธิบายมันก็ใกล้กัน
0: มันก็ใกล้กันแน่นแน
1: ่นใกล้กันขนาดเลยเนาะทั้งแจมแจ้งทั้งจะแจ้งทั้งชัดเจนเทนกันได้ได้นี่บางกรณีแต่ก็อาจจะบ่ห้อยส่วนห้อยก็สิบ่ได้ทุกกรณีเด้ออาจารย
0: ์อันนี้อาจารย์สิมาสรุปย่อยๆเข้าใจแจ้งตื่นเนาะ
1: เจ้า
0: แจ้งแจ้งใช้กับความเข้าใจที่ว่าปัญญาเนาะเข้าใจเรื่องราวอย่างถึงของบุญก่อสงสัยเนาะแจ้งแจ้งแจ้งส่วนจะแจ้งใช้กับการเว้าหรือถ้อยคำที่เว้าอย่างขัดแน่เสียงดังฟังขัดโบคุ้มเครือเห็นไหมอันนี้มันจะแจ้งส่วนชัดเจนใช่กับการเบ่งเห็นได้ยินหรือว่าข้อมูลแนมเห็นหรือได้ยินขัดเป็นให้เข้าใจง่ายโดยบ่ต้องสงสัยเห็นไหมอย่างนี้มันจะเวลาอธิบายมันจะต่างกันหน่อยนึงนะทุกท่านแต่ว่าในชีวิตเกิดเองเวลาใช่กันบางเชื่อเขาใช้แทนกัน
1: เน
0: าะจะว่าส่วนหลายเขาจะว่าชัดเจนหลายกว่าเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันจังเกตเห็นว่าใช่คำว่าชัดเจนเพราะว่าชัดเจนกับแจ่มแจ้งมันก็ความหมายอันเดียว
1: เวลาอธิบายชัดเจนก็ว่าแจ่มแจ้งเข้าใจง่าย
0: เวลาอธิบายแจ่มแจ้งกับว่าชัดเจนนะ
1: แม่น
0: ๆย้อนว่ามันสามารถแทนกันได้ตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องหน่วยนี้มีความชัดเจนหลายแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องหน่วยนี้มีความแจ่มแจ้งหลายหรือว่าจะแจ้งหลายได้บ่
1: อันกรณีนี้ก็พัดว่าบ่คักปานใดเพราะว่าชัดเจนนี่มันเฮาเน้นเรื่องอันการเบิ่งเห็นหรือว่าการได้ยินมาแจ่มแจ้งเพิ่นเน้นความเข้าใจสินะเน้นเรื่องของปัญญาเข้าใจเรื่องราวอย่างถึงท้องบ่มีข้อสงสัยมันจุดเน้นมันก็ยังต่างกันอยู่แล้วอาจารย์มันก็บ่ได้ทุกกรณีคือจังหวะนั่นล่ะ
0: แม่นๆบัดนี้อาจารย์จะมายกอันนั้นสมเทียบตัวอย่างเนาะ
1: เจ้า
0: โฆษกประกาศขอบความออกมาอย่างจะแจ้งเสียงเว้าดังฟังขัดและบุกบุกเคลียร์อย่างที่แล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นแจ้งแจ้งโฆษกประกาศขอบความออกมาอย่างแจ้งแจ้งเสียงเว้าดังฟังขัดและบุกบุกเคลียร์
1: ก็กรณีนี้ได้ใครก็เมื่อกี้อาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามันก็ยังบ่คักอีกก็บ่ท้อกรณีใส่ว่าชัดเจนนี่นะ
0: ยังชัดเจน
1: หรือว่าจะแจ้งเนาะอาจารย
0: ์จะแจ้งมันเพื่อจะชัดเจนจะแจ้งกับชัดเจนมันเพื่อจะแจ้งชัดเจนมันเพื่อจะใส่ซ่อนกันจะมีเด้ซ่อน
1: แมน
0: เพื่อให้มันนัดเงี้ยนะจะแจ้งชัดเจน
1: มันยังมีลักษณะขัดเพราะว่าอันจุดเน้นเราต้องเบิ่งจุดเน้นของแจมแจ้งนี่ว่าเน้นเรื่องความเข้าใจเนาะอาจารย
0: ์
1: เข้าใจเรื่องราวได้ยังถึงทองตัวเองเข้าใจแล้วสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้นี่มันแจมแจ้งคักอยู่ในใจนี่แท้ๆนะ
0: เข้าใจย่านแจมแจ้ง
1: มันเพิ่นเน้นไปทางนี้
0: เข้าใจย่านแจมแจ้งจะเข้าใจย่านจะแจ้งเข้าใจย่านชัดเจนตัวใดขัดก่อน
1: เข้าใจย่างแจมแจ้งและอาจารย์
0: แ
1: มนอย่างแจมแจ้งนี่ถือว่าคือว่าบ่มีอีหยังคาบ่มีหยังตันเลยเนาะ
0: แมนบ่มีข้อสงสัยเลย
1: บัดจะแจ้งนี่เฮาเพิ่นว่าอันเน้นเรื่องของการเว้าโอ้เราเว้าจะแจ้งดีเว้ยอาจารย์ผู้นั้นเพิ่นอธิบายจะแจ้งขนาดเลยเฮาจะได้มโนภาพว่าทั้งเสียงทั้งน้ำเสียงถ้อยคําเว้าก็บ่กลืนคําจังซี่นะพยัญชนะควบออกก็ได้เข้าใจชัดเจนดีจะแจ้งดีอ่ะนะเนาะอาจารย
0: ์
1: อันจุดเน้นนี่มันสําคัญได้มีรายการคันเว้าเรื่องเสียงดังฟังชัดเบิ่งเห็นได้ยินดีและแม่นผัดว่าชัดเจนอันจุดเน้นหั่นน่ะก็น้อยเดียวความแตกต่างไข่เป็ดไข่ไก่แต่มันเว้าเรื่องกรณีในการใช้หั่นน่ะเนาะอาจารย
0: ์แม่น
1: ๆคิดว่าคือสิได้ล่ะเนาะอาจารย
0: ์
1: เอา3คําสุดท้าย3คําสุดท้ายนี้ปลอดใสปลอดโปร่งปลอดใสโปร่งใส เอออันนี้ก็คือกันแท้ๆเสียง
0: คำว่าปอดโปร่งปอดใสและโปร่งใสทั้ง3คำเป็นคำวิเศษซึ่งเป็นคำซ้อนในภาษาลาวที่สื่อถึงความโล่งความสะอาดความบ่มีมลพิษหรือความเปิดเผยแต่มีโครงสร้างและการนำใช้ในบริบทที่ต่างกันคืออย่างนี้ทั้ง3คำนี้เป็นคำลาวเดิมที่เกิดจากการเอาคำโดดมาซ่อนใส่กันเพื่อขยายความหมายปอดปูงเป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าปอดปอดในที่นี้หมายถึงปราศจากพ้นจากล้วนหรือว่าบริสุทธิ์และคำว่าปูงปูงในที่นี้หมายถึงโล่งบดตึ๊บเปิดกว้างเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นปอดโปร่งก็หมายถึงท้องใสปราศจากความขุ่นมัวปราศจากมลพิษคำนี้มันเน้นถึงความโล่งบ่มีความขุ่นมัวหรือความเคร่งตึงมักใช้กับสภาพอากาศสถานที่หรือสภาพจิตใจตลอดภาคสมองดังตัวอย่างว่าอยู่เชิงภูมีอากาศปลอดโปร่งและบริสุทธิ์เหมาะแก่การพักผ่อนยิ่งบอกจะเรื่องคู่มีอากาศปลอดโปร่งบริสุทธ
1: ิ์แม่นเท่ได้อาจารย
0: ์อืมไม่ว่าที่ในเมืองจะตามในเวลาเขาตื่นไปเศร้าอันนั้นตื่นไปเศร้าแม่ยางอืมก็ถือว่าอากาศปลอดโปร่งอยู่ดิบริสุทธิ์เพราะว่ารถแต่ยังแรงบุหลายเนาะ
1: แม่น
0: ถือว่าอากาศปลอดโปร่งยิ่งบอกไม่ใช่แบบนี้อันนั้นเน้นในบริบทสถานที่ว่าอากาศเนาะแบบนี้เมื่อในบริบทอารมณ์หรือว่าทางด้านจิตใจหลังจาก หลังจากที่เราเสนอเรียกเนาะเสนอเรียกต่อหัวหน้าแล้วแล้วผมคิดปลอดโปร่งใจหลาย
1: เจ้า
0: เนาะปลอดโปร่งใจลายสบายก
1: ็สบายรู้สึกโล่งแหละความหมายว่าขนาดจ้ะเออโล่ง
0: ผู้ว่าโอ้โล่งขนาด
1: ปานยกคู
0: เสนอเรียก
1: ขนาดออกจาก
0: เออมันแง่งแง่งทีนี้เอิ๊ก
1: เออแม่
0: นยืนบอก
1: ยกคูเขาออกจากเอิ๊ก
0: อยากเสนอแล้ว
1: ขนาดเลย
0: แล้วหัวหน้ากันหัวว่าเห็นดีน้ำแล้วก็คือว่าโอ้โล่งใจตัวผู้สึกปลอดโปร่งใจลายนะแต่นี่ไม่เป็นบริบทการคิดเนาะตอนเศร้าเป็นเวลาที่สมองปลอดโปร่งเหมาะแก่การอ่านตื้นและเหตุเรียก
1: โอ้แม่นแท้อาจารย์เลยเล่าบทเรียนอีกอะเล่าตอนเศร้านี่ได้ปลอดโปร่ง
0: เนี่ยคือว่าบอลคีวามิดเนี่ยเนาะบอลคีมิดจะเป็นให้สมองปลอดโปร่งเหมาะแก่การอ่านตื้นหรือว่าการเหตุเรียกอันนี้มันปลอดโปร่งแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่าปลอดใสปอดใสนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าปอดหมายถึงปราศจากพ้นจากล้วนหรือว่าบริสุทธิ์และคำว่าใสหมายถึงแจ่มกระจ่างบุ๋มัวเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นปอดใสก็หมายถึงแจ่มใสสดใสขาวสะอาดบริสุทธิ์บ่มีมลพิษคำนี้มันเน้นถึงความสะอาดบริสุทธิ์ความแจ้งใสความบ่มีมลพิษหรือว่าบ่มีมลพิษใส่กับท้องฟ้าใส่กับน้ำตลอดฮอดแนวชิดใจได้ดอกซ้อน
1: อ
0: ันปลอดใสนั่งตัวอย่างว่าเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดใสบ่มีเมฆบ่มีเมฆหมอกหรือว่าฝุ่นละอองจะอย่างใดอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันบริบททางด้านจิตใจการรักษาศีลและทำสมาธิช่วยเฮ็ดให้จิตใจปลอดใสและสงบเห็นบ่แล้วพวกเขาก็มักใช้หลายที่เขามาปลอดใสอยู่ดอกซ้อนโดยเฉพาะเรื่องทางด้านสายพัดนี้เนาะตัวอย่างเป็นว่าเพิ่มทวีสร้างเมื่อยพัดปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่งพิธีครับไปยั่งยืนมวยพักปลอดใสเข้มแข็งนักเนี่ยนี่คืออย่างสุดท้ายแนวคิดคุณสมบัติอันสำคัญที่พลังงานเขาต้องมีประจำตัวแมนแนวคิดปลอดใสว่าแบบ
1: จ้า
0: อันนี้มันแนวคิดปลอดใจมันดีที่สุดแบบนี้เขาจะมาเทียบใส่กับคำแบบโปร่งใสปลอดใสกับโปร่งใสต่างกันยังไงโปร่งใสนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าโปร่งหมายถึงโล่งเปิดตึ๊กเปิดกว้างและคำว่าใสก็หมายถึงแจ้งบุคคลเบิ่งซอดออกได้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นโปร่งใสก็หมายถึงบริสุทธิ์ใจบุคคลโกงนะครับคำนี้มันเน้นถึงความเปิดเผยตรวจสอบได้บ่มีหลักลมคุ้มในหรือความลับปิดบังมักใช้ในบริบทการบริหารการเงินธุรกิจหรือนโยบายดังตัวอย่างว่าบริษัทต้องบริหารงานอย่างโปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในตัวอย่างหนึ่งมันมีบริบทการเงินมีงบประมาณเนาะการจัดซื้อจัดจ้างของเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปร่งใสและยุติธรรมในตัวอย่างหนึ่งในบริบทการเลือกตั้งตัวอย่างประชาชนต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์บริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นประชา
1: ชน
0: โปร่งใสเขาใส่เรื่อยบอก
1: โอ้ใส่หลายในเรื่องงานผักนี่คือกันกับปลดใส่เมื่อกี้นี่แหละอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะว่าจะต่างจะต่างกันเนาะ
1: น
0: ี่บอก
1: แมน
0: แมนเน้นต่างกัน
1: เน้นนี่โปร่งใสนี่เบ้าเรื่องอันนะความข่าวสะอาดเนาะอาจารย์เนาะความข่าวสะอาดในของการนะในการบริหารหรือว่าเวียกงานทางด้านการเงินนโยบายจังซี่นะหมายเข้ามาเฮ็ดไปแล้วมันต้องสามารถกวดสอบได้นะเนาะมันแบบ
0: เ
1: ป็นโปร่งใสนี่นะ
0: อยากเพื่อให้ท่านผู้ฟังในการเข้าใจแจ้งเตือนอาจารย์ขอซื้อไปย่อปลอดโปร่งมันใช่กับความโล่งความสบายเช่นว่าอากาศปลอดโปร่งสมองปลอดโปร่งเห็นไหมปลอดใสใส่กับความแจ้งใสความบริสุทธิ์เป็นช่องฟ้าปลอดโปร่งใสแนวคิดปลอดใสส่วนโปร่งใสใส่กับการเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้เป็นบริหารโปร่งใสงบประมาณโปร่งใสเนาะทีนี้คือนั่นสำหรับสามคำนี
1: ้เจ้ามันก็มีจุดเน้นที่ต่างกันคือคันเว้าเรื่องอันน่ะสภาพอากาศหรือว่าอันจิตใจจังซี่ปลอดโปร่งกับปลอดใสนี่ถือว่าก็อยากใกล้กันเลยได้อาจารย์ใกล้กัน
0: แม่นๆน่ะ
1: อากาศที่สดใสเนาะแจ่มใสหรือว่าขาวสะอาดบริสุทธิ์นะแต่ว่าเวลาเฮาใส่ในเวียกงานของพรรคปลอดใสนี่มีลักษณะยืมความหมายเนาะอาจารย์เนาะยืมความหมายจากความหมายกลุ่มค่ะแหละและคำนี้มันใส่หับใส่หลายหรือว่าเน้นเฉพาะในเวียกงานพักเวียกงานในของเขตอื่นนี่ก็บ่สุดใส่ก็ถามว่าอาจจะนี้อยู่แต่ก็จะหน่อยที่สุดแต่ว่าในเวียกงานพักนี่มันเห็นเฮาเพิ่นเป็นใส่หลายส่วนโป่งใส่นี่ในทุกของเขตเวียกงานเนาะก็อยากให้มันมีความโป่งใส่เบิดได้อาจารย์โอ้มันเป็นเนี่ยนะการที่สามารถเปิดเผยได้แล้วมันกวดสอบได้คันว่ามีความโปร่งใสหลายเท่าใดการบริหารมีความโปร่งใสใสหลายหรือว่าเวียกงานการเงินการบัญชีโปร่งใสหลายเท่าใดก็ยิ่งลดพรเรื่องของการนานาคอร์รัปชันหลายได้เลยโซลัดบางหลวงโซลัดบางหลวงนี่ได้หลายเลยเนาะมีอะไรกันงั้นทุกเวียกงานมีความต้องการความโปร่งใสนี่ยิ่งการบริหารระดับสูงเท่าใดก็ยิ่งมีความต้องการสูงขึ้นไปเท่านั้นความโปร่งใสแทนกันบ่ได้เด้มีรายการเนาะเฉพาะความหมายเฉพาะแต่ละคำใส่กรณี3คำนี้ก็แม่นคำศัพท์ที่เคยได้ยินใส่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันท่านแหละแต่ว่ากรณีเน้นตั้งกันคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย
0: ์
1: เวลาก็ยังหน่อยนึงสมมุติอาทิตย์หน้าซะอาจารย์ยังค่อยสืบต่อสนทนานำกันอีกมื้อนี้ก
0: ็
1: มื้อนี้เน้นจะแจ้งแล้วจะแจ้งเนี่ยใส่เลยเนาะแจมแจ้งกับจีแห้งคักไปอีกนะอาจารย์ก็อธิบายชัดเจนในกรณีนี้สามารถใส่ได้หมดขอบใจหลายๆเด้ออาจารย์
0: เจ้า
1: โชคดีอาจารย์อาทิตย์หน้าพบกันเจ้า แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเราทุกภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการเป็นเท่าใดมีรายการภายหลังการติดตามรับฟังเสื่อว่าจะเก้ข้อข้องใจให้มีรายการแน่นอนโดยเฉพาะเป็นผู้ที่เพื่อนฝากคำถามในดอกซ่อนก็ส่งข้อความมาบอกแล้วว่าพร้อมให้เกียรติตามเขาฟังอยู่เด้อขอบใจหลายๆเด้อเป็นแล้วใดเพื่อนก็ว่าโอ้เข้าใจแจมแจ้งแล้วดอกซ่อนเลยวันนี้นะคิดว่าสิเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนให้เพื่อนมีรายการบ่หลายก็หน่อยแหละเนาะคำซับใดที่ยังมีความข้องใจในการใส่ก็อย่าลืมส่งข้อความทางวอทแอปหมายเลข5986-4685เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก่อนจะจากกันในมื้อนี้เตือนสติมีรายการเด้อเมื่อแรงนี้ผู้ใดสิจุดธูปใต้เทียนบูชาอยู่ตามห้านพระก็ให้มีสติระมัดระวังตัวหั่นแหละผ่านมาเกิดเหตุหรือว่าเกิดกรณีให้เป็นอุทาหรณ์แล้วเนาะอันน่ะแสงไฟจากการจุดเทียนใต้เทียนหรือว่าอันน่ะจุดธูปใต้เทียนที่น่ะมีรายการสามารถนำพาไปสู่อคติภัยได้ในเนาะเตือนสติมีรายการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอวยพรมีรายการทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมิทักแฟนรายการพบกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮมพวกเฮาพบก
3: ัน
4: ทุกๆท้ายอาทิตย
3: ์
4: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง18โมงหา19โมง
3: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
4: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดหอมรายการพวกเฮาหรือว่าอยากจัดทำรายการห่วมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052
3: เจ้าและการพวกเขาได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
4: อยู่กับพวกเขาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
3: ้
4: หรือว่าบริการสำหรับสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
3: คันถามว่าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี่ห้างค้าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เลยได
4: ้
3: เออสแกนจ่ายสแกนจ่ายแล้วได้เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
4: ้
3: เออสิซื้อประเภท 5,000 กีบก็สแกนจ่าย
4: ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่า แล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
4: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายปีสินเคยคือปังงาเว้าแหละเออปังงาเว้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมก็เป็นสแกนจ่ายหน่อยหรือหลายก็คือจ่ายเป็นเงินโอนหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกโอนสอบได้อีก
3: บางประเทศแม่นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นว่าเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบบ่มีเลยเกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นนะ
4: เจ้า
3: ถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เซนว่า
4: ประเทศจีน
3: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใช้ตัวนี้ไหน
4: แอปสวยเลย
3: แอปสวย
4: เลย
3: แมนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทั้งโคโซเห็นว่าบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮาดีต่อไปเฮาคิดว่าก็จะต้องเดินตามทางเส้นนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
4: า
3: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเขาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านในบ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ได้บ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เน
4: า
3: ะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
4: ์สั่ง
3: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วก็เลือกว่าบอลเขาสิไปเอามันอยู่ตัวใดสมมุติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะเพิ่นก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเขากลางหดมองเขาแล้วก็ไป
4: สแกนแจ้งคิว
3: แจ้งเพิ่นแล้วก็เอาเลย
4: แบบนั้นเลย
3: โอ้แล้ววันนี้พนักงานเพิ่นเฮ็ดอย่างเพียงแต่เพิ่นจับขึ้นมาให้เขาซื้อเพิ่นก็จะบ่ได้ถามว่าอันนั้นนี่บ
4: ่
3: ทุกคนก็คือฮู้ระเบียบ
4: เจ้า
3: เขาก็
4: ง
3: ่
4: าย
3: เพิ่นก็พัฒนา
4: ย้อนย้อนว่าประชากรคนบ้านเพิ่นหลายเฮ็ดแบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบ่ได้เสียเวลาบ่ได้โตคิวแล้วก็ความปลอดภัยอีก
3: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นมีหน้าที่ส่งกาแฟ
4: เกียมออเดอร์ตามคําสั่งซื้อ
3: แม่นออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์พี่บ่แม่นผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งบ่แม่นเนาะเพิ่นก็เอาเฮ็ดแล้วก็มาวางไว้ติดน้ําเบิดน้ําเบิดไว้ คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามน้ําเบิดของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
4: เจ้า
3: แต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามมานี่สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่เด้สมมุติว่าเฮาบ่ชื่อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าฮับผิดบ่หรือว่าหยังต่างๆหรือว่าเจ้าบ่ทันใจบ่สินะมันตัดพร้อมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่มุม
4: ระบบเพิ่นดี
3: เออเนาะเอาฝากไว้ตื้อมี
4: ให้เป็นความรู้ในการ
3: ศึกษา
4: หรือว่าสำหรับสถานที่สะดวกสบาย
3: เจ้าแล้วยิงบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก็
4: เริ่มหันเปลี่ยน
3: ไปสู่ในจุดที่หลายขึ้น
4: เจ้า
3: พ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นำไส้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่นำเงินนับหลายขึ้น
4: เกือบทุกห้างเลย
3: บางคนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าในส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาได้ซื้อผัก 20,000 30,000 เมื่อก็สแกนจ่ายว่าซั่นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวเออแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันตอนนี้เฮาจะให้บรรทานไปรับฟังสิ่งเพียงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็เป็น
4: โอ้
3: เต็มสปีดเลย
4: นี่ข้อมูลหลายแล้วอย่าว่าหลาย
3: ย้อนอย่างย้อนว่าโคศกคิดฮอดเด้โคศกคิดฮอดว่าโอ้ยคิดฮอดรายการร่วมจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังทักทายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
4: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการหอมฮู้ตอนนี้พาทานทรงทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาครูสุกย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางครูสุกช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทำรายการร่วมกับพวกเราได้เลยเนาะครับสมมาฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเฮาได้เพราะคันต่างประเทศนี่สิเป็นม้งใหม่เด้ม้งตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่าม้งตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมารับชมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ส่งแรงใจมาหาโคศกเด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพลงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแดๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมหาพวกเฮาได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เฮาต้องมีการเมี่ยนหมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ําจะอั่งทันทีน้ําห้องประทับท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นชานบ้านซองท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ําที่มันบ่สามารถระบายน้ําได้สะดวกส่วนนึงเป็นมาจากบรรดาเศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทงยางบ่ตุกน้ําดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ําเฮ็ดให้น้ําบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมาแห้งตกมาหลายชั่วโม มงนี่เสี่ยงต่อกับน้ำท่วมได้ง่ายอันเฮาต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการกำจัดขี้เหงื
1: ่อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นที่ทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือไอ้พันงาเว้าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มซะซ้ายมันจะไหลลงห้วยห้อง

0: แต่เขาบ่มีการจัดสรรการเม่นขี้เหนียวที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได
1: ้เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ้าโฆษกจือตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหนียวนี่แม่นมื้อนึงนี่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เฮาสร้างขี้เหนียวประมาณ700ต้น
0: โอ้
1: แต่ว่าในการกำจัดเม่นมาต่างๆได้เพียงแต่มื้อนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อม
0: ห
1: ลายสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกําลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยฮ้อนก็ฮ้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดนี่ก็แม่นฮู้ล่ะทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปนี่แม่นก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้อีหยังหลายๆอย่าง
0: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
0: า
1: ะเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงจังซี่นะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามคือกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพื่อนอมข่างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวกับเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสารบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสารบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าเสียเนาะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะเลยว่าเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาซี่น่ะบางประเทศก็จํากัดเรื่องการนําใช้เครื่องปรับอากาศอีกซี่น่ะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเลยแล้วบวกกับความฮ้อนกับความซื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบ่สภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
0: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆหลานๆฮักการถิ่มขี้เหงื่อให้ถึกที่ถึกบนฮักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออามีกระตาแล้วจัดสรรแล้วลือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมือทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได้ม
1: ัน
0: ก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่เป็นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าเติมอีกไรเนี่ยฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ระยะของฤดูฝนหรอก
0: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเบื้องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆแต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุงยางถุงพลาสติกนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ยางฮัดถุงยางอีกได
1: ้ทานเอาไปแล้วอย่าคล้องเลยว่าเอากลับเอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําหันลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่เหนื่อยท่านจะปล่อยไปหั่นเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปทิ้มให้มันถึกบ่อนถึกที่อย่าลืมมาสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับเฮาปล่อยเฮากับทิ้มไว้นี่อีก10คน20คนมากระทิ่มไว้นี
0: ่แล้วเป็นกองขี้เหงื
1: ่อขี้เหงื่อนั่นไผ
0: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี้
0: ให้ทุกคนคิดน้ํากันคิดน้ํากันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องร่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่บุคคลเมืองข้าม
0: เจ้าเอาพวกเฮาว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมี่ยนขี้เหงื่อหรือว่ากับจัดขี้เหงื่อร่วมกันเนาะเป็นหน้าที่รวมของทุกคนตอนนี้พวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงมวลๆให้เข้ากับเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาโชคให้จัดให้นํากันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ขั้นตอนการติดตั้งและนําใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่าน

ขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย share แล้วกดเข้าไปที่ view more หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ add to home screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBSจะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำไส้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chromeขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBSสำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำไส้แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้

0: นะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็น
1: เจ
0: เ
1: ้
0: ด
1: า
0: ือนที่มีวันหลายๆวันสําคัญอยู่ในนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนว
1: เ
0: ั
1: จ
0: น
1: ้า
0: สื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมือวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือม้านางจัดทำรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองของเราเองก็มีความดีอกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสาร
0: เ
1: ก
0: จ
1: ับ
0: ้
1: ผ
0: า
1: ู้เวียดงานสื่อมวลชน
0: นอกจากเวียงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอํานาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สําคัญ
1: ใน
0: ใน
1: เด
0: เ
1: ื
0: ดื
1: ออ น
0: น
1: สิน
0: ี
1: ง
0: ้
1: หา
0: ในเดือนสิงหา
1: เจ้
0: เน
1: า
0: าะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าว
1: โอ้
0: ฟังเพลงชีวิตนักข่าวบางนู้เป็นอะไร
1: เจ้าเบิ่งอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ฉันบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์งานโลลาดหรือตลาดนัดแบบมวลชนในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินเป็นบุญประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหันนาการกลุ่มตัวเมืองจีนเป็นอันดับ1ของโลก4ปีติดต่อกันประเภทกลุ่มตัวเมืองประดิษฐ์สร้างใหม่ทั่วโลกนักเรียนบูนายมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับของอาเซียนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลใน6เดือนต้นปีนี้ถึงว่าได้หาผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีบางปัญหาและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและยา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2566ต่อกองประชุมสมัยวีซามันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเมื่อบรมนีท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัญหาที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขแม่นปรากฏการย่อท้อในสังคมถึงว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขแต่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ส่วนเศรษฐกิจมหาภาคมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนการที่สภาฮับฮองการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยังมีความสักซ่าและบ่ทันเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
2: ถึงแม้นว่าเศรษฐกิจมหาภาคของสปลาวมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด่านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนที่สภาพ้องเป็นต้นแม่นการเติบโตเศรษฐกิจบ่ลด 5.5 ส่วนน้อยอัตราเงินเฟ้อแม่นอยู่ในระดับ5เน้งติ่งบวกลบ2การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองยังมีความสักษะยังบ่ทันเป็นถูกประทําบางแขนงการในท้องถิ่นยังบ่ทันออกนิติกรรมและแบ่งความผิดชอบในการปฏิบัติขาดหมายและเวียกงานอย่างชัดเจนนอกจากนั้นการคุดค้นนำใส่ทางแห่งของประเทศก็คือของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อส้มใส่ภายในและส่งออกยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถึงว่าได้มีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันได้ดีที่ขาดหมายได้กำหนดไว้และครับถึงว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเทียบเศรษฐกิจผ่านมาแต่ก็ยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงของเศรษฐกิจแห่งชาติยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหลีกภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำนวนบ่น้อยการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยถึงว่าได้มีมติของรัฐบาลกำหนดละเอียดแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังสักษะ
1: ท่านสอนไสศรีพันดรให้ฮู้ตื่นว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมยังมีความคืบหน้าซ่าบ่ทันกับความต้องการสมไสการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางต่างๆบ่ทันเข้มงวดเหตุให้เกิดมีสภาพเส้นทางเปเพการสุกยู่และการส่งเสริมการลงทุนยังบ่ทันแข็งแรงเท่าที่ควรจึงบ่สามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงเมื่อนี้ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินประจำปี2026มีพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางขันแขวงนครเมืองแขกหับเซินตลอดฮอดมอนซุนทางภายในและต่างประเทศห่วมสมห่วมเสียตามแคมป์ฝั่งนำขานอย่างคึกคืนรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
3: โอกาสนี้ท่านเสวยศรีลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางรองประธานคณะกรรมการจัดงานบุญได้ตั้งหน้าคณะบิชอปจัดงานกล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่างานบุญประเพณีฮ่อเข้าประดับดินส่วงเงือเดือนเก่าที่ยิ่งนําขาดเป็นปางบุญสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิธีดั้งเดิมโดยแท้เป็นการครอบไข้ครอบไว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเจ้านําแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมีความรุ่งเรืองเป็นปางบุญที่ชาวนครหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่บุหันนาการจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในปีนี้คณะบิซอฟได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเรือส่วนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำนานี้เรือประเพณี18ลำเรือกีฬา9ลำที่มาจากบรรณาบานตาแสงภายในนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักหูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีโอกาสนี้ท่านดีฮ้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะผู้สอบสีผ่านเงินส่วงตลอดถึงสีผ่านเงินส่วงทุกท่านจงเชิดชูความเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของการแข่งขันอย่างเข้มงวดสิ่งสําคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์ปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครร่วงพะบางให้ยืนยงและคงคุณค่ามีบรรยากาศเบิกบานบุญซื่นและสำเร็จตามแผนการที่วางไว
4: ้งานบุญประเพณีฮ่อเข้าประดับดินส่วงเหือเดือนเก้าที่ยืนฐานเป็นงานสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดังเดิมโดยแท้เป็นการครอบไหว้ครอบบูชาวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้านำแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปางบุญใหญ่ของสาวนครหลวงพะบางเซินได้สืบทอดกันมาแต่บูหานจนถึงปัจจุบันการแข่งขันเหือส่วงในปีนี้ทางคณะบิชอปได้จัดแบ่งเป็น2สายมีเหือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำดังนี้มีเหือประเพณี18ลำเรือกีฬาเกาลำที่มาจากบรรดาบ้านต่างๆภายในตาแสงของนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปักกูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสัญญาบุรีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะรับผิดชอบที่ภายเงินส่วงตลอดฮอดนักสิภายทุกท่านจงเสิร์ฟชูน้ำใจเคารพและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเข้มงวดเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าการแข่งขันจะมีเหือที่ชนะและเหือที่เสียก็บ่ให้ถือเป็นปัญหาสําคัญสําคัญที่สุดแม่นความสามัคคีที่พวกเราต้องเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของสาวนครหลวงพะบางที่ได้รักษามาแต่ดั้งเดิมให้คงคุณค่าให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว
3: ้ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการได้มีการเปิดซากการแข่งขันโดยเริ่มจากเหือนางดำดังดอนแข่งขันมาก่อนตามฮีดของประเพณีจึงดำเนินการแข่งขันตามตารางคาดคู่ส่วนการแข่งขันทั้งสองประเภทจะได้ปฏิบัติหูแบบเสียส่องรองแล้วขัดออกพร้อมทั้งจัดอันดับทีส่วนเหือที่เสียหนึ่งครั้งแม่นสามารถสิ่งขึ้นไปถึงหอบสิ่งสนาเลิศโดยจะดำเนินเป็นเวลา1วันจึงจะสำเร็จอาพุทธบุพานาคาวแขวงหลวงพะบางรายงาน
0: เพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นหากต้องสุ่มใส่ปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดหักศาสตร์หักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือท่านทองสลิดบางนอเมกหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีคำเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบโตยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงินไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผาและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมหลายขึ้นกว่าเก่า
5: ให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผาผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวมานสุมสนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาสังคมที่สดใสต่อสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมนุษยธรรม
0: ท่านทองสลิดมังนอเมกยกให้เห็นเติมว่าการฮู้หนังสือบ่ได้มีความหมายเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และคิดลายเลขเป็นเท่านั้นหากยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการฮู้ทันข้อมูลข่าวสารความฮู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: วันที่10กันยานี้ที่สโมสรแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งลวงมีทานคำแสงอาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในโอกาสมีคำเห็นเปิดกองประชุมทานเล็กไหลศรีวิไลได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงซึ่งเป็นเวียกงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดระยะ5ปีผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางหลวงอยู่ในลาวยังสูงประมาณ 95,000 คนต่อปีในนั้น 80% แม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแรงงานหลักสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ70เท่าของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP สาเหตุต้นต่อแม่นเกิดจากการขับขี่รถไวดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานการบ่ปฏิบัติกฎจราจรโดยเฉพาะเวลา 17:00 หา 1:00เคียงคู่กับการขยายตัวของพื้นฐานโครงสร้างและจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทั้งลวงระยะปี2021หา2030ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังและปรึกษาหารือหลายเนื้อในสำคัญผ่านบทสรุปเวียกงานประจำปี2026และแผนการปี2027แผนสนับสนุนจากธนาคารโลกการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่นการกวดกาการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถการหัดใส่แอลนิรภัยการใส่หมวกการกระทบการบรรจุความรู้ความปลอดภัยทั้งลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปิ่นปัวและการขนส่งผู้บาดเจ็บทุกเซินจากจุดเกิดเหตุไปห้องหมอประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความหับผิดชอบสูมสติปัญญาเข้าในการก้นคั่วและประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงเพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความปลอดภัยทั้งลวงมีประสิทธิผลสูงสุดช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
0: วันที่9กันยายนที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3 กองประชุมครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าสูและผู้ต่างหน้าจากอาเซียนประเทศบวก3และรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาลือเพื่อกักเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงมะนิลาได้รับรู้ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์ของอาเซียนภายหลังที่ติมอร์สเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนรวมทั้งการเสนอเป็นประธานอาเซียนของติมอร์สเตในปี2019กองประชุมครั้งนี้ได้เปิกสหรือเกี่ยวกับเวียกงานของสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการฮุมเมอร์ในอาซีตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนการพบพันหัวมือกับภายนอกของอาเซียนโดยเฉพาะทิศทางในต่อหน้าและเงื่อนไขสำหรับการเสนอเป็นคู่ห่วมทางการของอาเซียนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นเกณฑ์กลางของอาเซียนในการพัวพันกับภายนอกพร้อมนี้ลาวในนามเป็นประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานต่อกองประชุมถึงความคืบหน้าการพัวพันหัวมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะแผนการและบรรดากิจกรรมที่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฉลิมฉลองการพบพันหัวมืออาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2017กองประชุมได้เปิกสหารือกักเกียมด้านต่างๆสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารผลกองประชุมต่างๆที่จะเสนอให้ผู้นำพิจารณาตอนบ่ายของวันเดียวกันหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้สืบโตนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ซึ่งกองประชุมได้ตีราคาสูงตมักผลของการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนเวียกการหัวมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะปี2023หา2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนกองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญการหัวมืออาเซียนบวก3ในฐานะเป็นเวทีการหัวมือที่สำคัญของภาคพื้นเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นภัยธรรมชาติพยาธิระบาดวิกฤตการด้านการเงินความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและอื่นๆกองประชุมได้เปิกสหารือเกี่ยวกับเอกสารผลกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ตื่มอีก
1: งานโลลาดและตลาดนาดแบบมอนซนในโอกาสบุญห่อเข่าประดับดินหรือบุญสวงเหือซึ่งเป็นบุญประเพณีอันดีงามของสาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหานการที่สามารถอนุรักษ์หักษาส่งเสริมและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันท่านนางเวียนวิไลดีลพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางทั้งเป็นประธานจัดงานบุญเดือน9ประจำปี2566ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสเข้าร่วมเปิดงานโลลาดในโอกาสบุญห่อเข่าประดับดินอยู่นครหลวงพะบางว่างานโลลาดในบุญห่อเข่าประดับดินอยู่นครหลวงพะบางปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความหมายสำคัญโดยมีคณะผักคณะนำตลอดฮอดประชาชนสาวหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเข้าร่วมเพื่อเที่ยวชมสินค้าที่สาวหลวงพะบางก็คือแขวงใกล้เคียงหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศมาวางแสดง
6: พวกเขาการนำทั้งเมิดของแขวงหลวงพะบางก็คือสาวหลวงพะบางจะได้พากันมาโลลาดเพื่อเที่ยวชมบรรดาสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสาวแขวงหลวงพะบางเอามาวางแสดงเพื่อให้แขกต่างด้าวท้าวต่างแดนได้ชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงหลวงพะบางนอกจากนั้นพวกเขายังจะมีพิธีสวงเหือหรือว่าบุญสวงเหือเดือน9ของแขวงหลวงพะบางฉะนั้นเพื่อสืบต่ออนุรักษ์รักษาฮีตของประเพณีอันนี้ให้อยู่คงคาไปกับสาวแขวงหลวงพะบางก็คือสาวลาวของพวกเฮา
1: ท่านนางเวียนวิไลดิลพันธ์ยังได้เชิญส่วนสาวหลวงพะบางจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตอนรับแขกต่างดาวเท่าต่างแดนที่มาเที่ยวชมงานบุญเดือน9ห่อเข่าประดับดินเหตุให้งานบุญประเพณีของแขวงหลวงพะบางปีนี้มีความสงบปลอดภัยหักษาได้ฮีตของประเพณีทุกคนไปเที่ยวมีความเบิกบานมวลซื่นมีความประทับใจ
0: ห้องว่าการเมืองพินแขวงสวรรณเขตได้ออกแจ้งการในวันที่10กันยานี้เกี่ยวกับการระบายน้ำเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ในวันที่12กันยานี้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุมของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆตามการคาดคะเนของเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1ระหว่างวันที่13หาวันที่19กันยานี้จะมีผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่จะพัดผ่านเขื่อนไฟฟ้าโดยกงอาจจะมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างสูงถึง 8,500 เมตรก้อนต่อวินาทีและระดับน้ำหน้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจะเพิ่มขึ้นหลายดังนั้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เขตเหนือสายน้ำและลุ่มสายน้ำทางเขื่อนไฟฟ้าเซละนอง1จะได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนเริ่มแต่วันที่12กันยายนี้ปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะสูงถึง 7,000 เมตรก้อนต่อวินาทีฉะนั้นจึงแจ้งการมายังประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เรียบตามสายน้ำสีบางเหียงตั้งแต่ตอนเทิงและลุ่มของเขื่อนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆพร้อมกันมีสติเก็บเมียนรักษาวัตถุสิ่งของเหือนสารบ้านทรงหัวสวนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆดังนั้นจึงออกแจ้งการฉบับนี้เพื่อแจ้งมายังประชาชนบรรดาเผ่ารับทราบและติดตามเฝ้าระวังตามแจ้งการฉบับนี้ด้วยต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีเมืองสนามไซแขวงอัตปือได้จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดานิติกรรมให้พนักงานรัฐกรศึกษาทั่วเมืองอยู่สโมสรห้องว่าการเมืองภายใต้การเป็นประธานของทานคำโพไซไซยะเสนากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองมีทานอุดมศิลป์ศรีสานนท์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พิธีให้เกียรติบรรยายเอกสารคุณฐานการเมืองโดยแมนทางสุมใส่แก่ผู้สิงอดีตกะนำของเมืองหลังจากนั้นทานภาวันดีสอนทาบีพร้อมคณะได้พัดเปลี่ยนกันผ่านเอกสารจรรยาบรรณครูเล่าเอกสารกฎหมายต่างการสลัดบางหลวงเอกสารกฎหมายพนักงานรัฐกรและคำสั่งไขสุขเฮียนใหม่ผ่านมติแต่งตั้งคณะหน่วยพักและผ่านโครงประกอบบรรจุซับซ้อนคู่การจึมจึมบรรดานิติกรรมให้พนักงานรัฐกรคงเขตศึกษาทั่วเมืองเพื่อยกสูงความหูความเข้าใจเฮ็ดให้คู่อาจารย์และพนักงานบริหารการศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายดำนัดขอตกลงและระเบียบการใหม่ๆของคณะศึกษาธิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้ทุกโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาในทั่วเมืองนำใส่นิติกรรมและมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่หลุดพ้นความผิดพลาดเพิ่มพูนความผิดสอบและจรรยาบรรณเคารพกฎหมายมีความผิดสอบต่อหน้าที่จรรยาบรรณของครูและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยบ่สอบธรรมหรือการบ่ปฏิบัติระเบียบยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลมีคุณภาพสูงขึ้น
8: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบรมนีแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซสมบูรณ์ได้เข้าอวยพรบริษัทโกเอโกประจำแขวงเนื่องในโอกาสวันสตาร์ทเวียดนามครบรอบ81ปีโดยการต้อนรับของทานฮวงดึกท้ายผู้อำนวยการบริษัทแห่ธาตุและลอมโลหะเวียงจันทน์จำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะ
9: โดยการต้อนรับของทานหวางดึกไทยผู้อำนวยการบริษัทเฮทานและลมโลหะเมียงจันทน์จำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโอกาสดังกล่าวท่านพุทธลำไพเทียมพระสนได้แสดงความปิติชื่นชมฝากความย้ำย้ำทำข่าวอันอบอุ่นและคำอวยพรอันประเสริฐความสามัคคีมิตรภาพอันดุจดื่มมายังทานหวางดึกไทยพร้อมด้วยคณะและพนักงานบริษัทโกอิโกตลอดฮอดประชาชนสาวเวียดนามทุกทวนาจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการอวยพรสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือร่วมด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือแน่นแฟนและเจริญงอกงามมั่นคงทะนงแก่นชั่วกาลนานตลอดระยะ81ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลัดส่องใสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนา

0: แขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวัง16หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวัง21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นบางส่วนพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิในวัง25หา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่เกือบทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวัง23หา33องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในวัง18หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่เกือบทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวัง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในวัง17หา25องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่8กันยานี้อยู่นครเซเนลประเทศสวิตองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เผยแพร่บทรายงานกลุ่มตัวเมืองปฏิสังไม้ห้อยแห่งในตัวซีวัดปฏิสังไม้ทั่วโลกปี2006ซึ่งจีนมีสหกลุ่มถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวและเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา4ปีติดต่อกันในนั้นกลุ่มตัวเมืองเซินเจิ้นฮ่องกงกวางโจได้เป็นอันดับหนึ่งเป็นปีที่2ติดต่อกันกลุ่มปฏิสังไม้ในตัวซีวัดปฏิสังไม้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเปิดเผยในทุกปีแม้นหมายถึงตัวเมืองหรือกลุ่มตัวเมืองต้นต่อมี3ตัวซีวัดคือสถานที่ของผู้ปฏิสังไม้ที่ห้องคอสิทธิบัตรแบบเปิดเผยภายใต้สนธิสัญญาการหัวมือด้านสิทธิบัตรมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเขตปฏิสังไม้ที่มีความกระตือรือร้นหลายที่สุดของโลก
0: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่9กันยายนว่าการศึกษาจากโครงการประเมินผ่านนักศึกษาต่างประเทศประจำปี2025ได้เปิดเผยให้รู้ว่านักเรียนบูไนมีผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ใน3อันดับต้นๆของประเทศอาเซียนและอยู่ในอันดับ2ด้านการอ่านโดยนักเรียนบูไนหลายกว่า 5,000 คนจากโรงเรียนมัธยมตอนปลาย55แห่งได้เข้าร่วมการประเมินผลระหว่างเดือนเมษา5เดือนพฤษภาปี2025ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการบูไนให้รู้ว่าผลได้รับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิธีการเฮ็ดเวียกที่สร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสวยสุขยู่ให้บูไนเข้าใกล้เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์บูไน2035หลายยิ่งขึ้นทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา20

0: ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้องเลื่อยมาหาหลายยุคสมัยทอนห่มได้พื้นแผ่นอาณา
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกับสายฝนมื้อนี้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวของเฮานั่นเองมื้อนี้ก็มาพบกันเป็นมื้อแฮม14คำเป็นวันศุกร์เป็นมื้อไซบาดเป็นวันสินกันแน่เนาะบุญวันฮอเข่าประดับดินหากผู้ใดได้ไปไซบาดมาเมื่อแรงมาแล้วก็จุดธูปเวียนเทียนในเฮือนก็ขอให้มีสติระมัดระวังกันแน่เด้อและนอกนั้นก็ขอสตินำการเบิ่งแยงเฮือนทานตัวเองให้ดีหากว่าใส่ไฟเก่าแล้วก็ขอให้เปลี่ยนทันทีหรือว่าใต้ฟืนไฟในยามวันศีลแบบนี้นี่นะก็ขอให้ติดตามเบิ่งกันก่อนจะออกจากเฮือนหรือว่าก่อนจะไปกินข้าวกินน้ำจะไปทางใดก็แล้วแต่เพราะว่าข้าวมาบัดเดียวนะมันลืมแท้ๆได้ทันผู้ฟังแป๊บเดียวนึงนะเฮาคิดบ่พอก็มีได้ฉะนั้นแล้วมีสตินำการเด้อและก็มาหับฟังรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถฟังได้ที่ www.lnr.org.la นำสาระข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากต้อนการผ่านทาง Facebook ในกระดีสามารถติดตามข่าวสารกันได้ Facebook Lao National Radio หรืออีกช่องทางนึงจะโหลดแอปมือถือก็ดีเนาะเป็นแอป Play StoreApp Store หรือว่าโหลดเข้ามาที่ Radio Garden แล้วหมุนขึ้นไปที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio ท่านก็สามารถฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาสามารถฟังได้หลากหลายรายการตั้งแต่เช้าจนฮอดแล้งแบบนี้กันเลยต้นรายการแบบนี้ใส่ฝนขอน้ำเสียงเพลงมันม่วนมาฝากต้นมิตรรายการกันแล้วระยะต่อไปจึงมาโอ้ลมกันตื่น

สนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนที่จงฮักภักดีต่อสิทธิผลประโยชน์อันซอกถ้ำของสนสั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานลาวบรรดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการนำเอาความอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนบรรดาเผ่านำเอาสันติภาพเอกราชเอกภาพวัฒนถาวรมาให้ประเทศชาติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

0: รรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานลาวประดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการนำเอาความอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนประดาเผ่านำเอาสันติภาพเอกราชเอกภาพวัฒนธรรมมาให้ประเทศชาติ
1: ประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
2: ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาสู่รายการพบกันหลังข่าวท่านผู้ฟังการนำของพรรคจะมาฮอดทุกมื้อนี้ได้ประชาชนเฮาจะมาฮอดทุกมื้อนี้ได้ก็ย้อนการนำพรรคของพรรครัฐพรรครัฐของเฮาก็แม่นองค์การจัดตั้งพรรคอันนึงเป็นบุคลากรการนำพรรคสมาชิกในภาคพื้นทั่วประเทศลาวของเฮานั่นเองสร้างสาพัฒนาประเทศชาติลาวให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองข่าวโซระยะนี่ว่าถึงบุญฮอข่าวประดับดินเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นบุญฮอข่าวประดับดินกันแล้วบางผู้บางคนนี่ก็ไปใส่บาตรแต่เช้าเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกันเนให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่จะเป็นผู้ที่ว่าสิ้นเสียชีวิตไปแล้วในเฮือนของทานเป็นพ่อตู้แม่ตู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเพราะว่าการเฮ็ดบุญนี่นะสามารถเฮ็ดได้ทุกมื้อแต่ว่าความหมายความสำคัญของบุญฮอข่าวประดับดินเมื่อนี้ใส่ฝนขอเน้นในการที่ว่าประเพณีอันเก่าก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะในการสืบฮิตของประเพณีนี้ก็คือว่าแหละฮิตบ่ให้มองของบ่ให้เศร้าเพิ่นว่าเนาะฮิต12ของ14ของประเพณีลาวซึ่งว่ากงกับมือดับเพิ่นว่าเนาะก็คือมือแฮมแฮม14คำเดือน9ลาวผู้บางคนก็ว่าแฮม15คำฉะนั้นแล้วความหมายวัตถุประสงค์ความสำคัญของการเฮ็ดบุญนี่ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลของเฮานี่ไปถึงดวงวิญญาณที่สิ้นเสียชีวิตไปแล้วส่วนบุญกุศลในทั้งอาหารการกินเครื่องใช้สอยต่างๆไปให้บรรพบุรุษให้ดวงวิญญาณที่บ่มีญาติดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากและก็ความเสื่ออีกอย่างหนึ่งตามทางพุทธศาสนาเพิ่นเสื่อว่าในมื้อนี้เป็นมื้อที่พญายมราชหรือเจ้าแห่งเมืองนรกนะได้มาปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหลายให้ออกมารับส่วนบุญกุศลและอาหารจากญาติพี่น้องเมืองมนุษย์ของเฮาได้อุทิศไปให้ความกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นการแสดงถึงความเคารพคิดฮอดและความกตัญญูต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางคนนี่ก็บ่ได้มีญาติโยมได้ที่ว่ามาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็เฮาเองก็สามารถอุทิศส่วนบุญกุศลให้ไปให้เพิ่นได้นั่นก็เป็นบุญกุศลอันนึงที่เฮาได้เฮ็ดไปก็ขอให้ทุกคนมีแต่บุญกุศลอันดีมีแต่กุศลทานที่ดีๆมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั่นก็เป็นบุญกุศลอันดีแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะการฮอข้าวในมื้อแฮม14คำเดือน9ลาวนี่ประชาชนก็จะเกี่ยมฮอข้าวตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเนาะซึ่งประกอบมีข้าวต้มแหน่ขนมแหน่อาหารครบทั้งข้าวหวานหมักไหมข้าวมากยาสูบเครื่องใช้อื่นๆและห่อด้วยใบตองเป็นห่อน้อยๆเพื่อกะเกี่ยมได้ตั้งแต่เช้ามืดนะว่ามานี่โอ้ใส่ฝนก็รู้สึกว่าคนดาวแตกแล้วนี่เนาะเพราะว่าเพื่อก็เป็นการที่ว่าตื่นแต่เช้าเด้เพื่อไปจัดสรรให้แกกับผีเล่ร่อนเพิ่นเว้าเนาะดวงวิญญาณที่มาหาบเอาตั้งแต่ 3-4 โมงเช้าพุ่นเลยเนาะหากผู้ใดได้ไปมื้อเช้านี้ก็โอ้ยสมเสยนำเด้อขอให้ได้บุญหลายๆมื้อทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาของมื้อแจ้งมาแบบนี้เนาะตอนเช้านี่ก็พากันไปใส่บาตรให้กับพระสงฆ์อยู่ในวัดเนาะถวายสังฆทานแน่ฟังธรรมเทศศาสนาและก็ญาตินางอุทิศส่วนบุญกุศลนี้อยู่ในวัดก็ขออนุโมทนาบุญน้ำเนาะเพิ่นเบ้าเนาะก็ขอให้ทุกทานจงได้บุญหลายๆในมื้อวันศีลแบบนี้ในมื้อบุญแบบนี้หลายคนก็ว่าโอ้ยบ่ทวงบ่ทานเด้ไปมื้อเช้านี้อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าไปเวียกไปงานแน่บ่ทันแน่ยุ่งยากลูกเต้าไปห้องห้ามห้องเฮียนแน่ก็บ่เป็นหยังบ่เฮ็ดมื้อนี้มื้อหน้าเฮาก็สามารถเฮ็ดได้เอาแต่เลิกสะดวกของเฮาเอาแต่บุญกุศลของเฮาที่ว่าเฮาอยากเฮ็ดเฮาพร้อมมื้อใดเฮาก็เฮ็ดได้หรือว่าซื้อเครื่องไปถวายหรือว่าเฮามาซื้อแม่นไว้และให้บุคคลอื่นอยู่ในเฮือนในศาลเฮาน่ะไปแทนนั่นก็ได้บุญคือกัน ท่านผู้ฟังเนาะบุญนี่บ่จําเป็นต้องว่าเฮ็ดแต่กับวัดวาอย่างเดียวนี่สําคัญได้ท่านผู้ฟังบางคนว่าโอ้ยไปเฮ็ดบุญอยู่วัดแต่กลับมาแล้วบุญอยู่เฮือนสานบ้านซองนี่บ่เฮ็ดบ่วนบ่สนใจนี่ก็บ่ได้เนาะฉะนั้นแล้วต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมหากท่านอยู่วัดแล้วก็อย่าลืมมาเฮ็ดบุญน้ําฮ้อน้ําแม่เฮ็ดบุญน้ําผู้ที่มีพระคุณกันแน่ก็เป็นการดีนั่นแหละจึงค่อยส่งผลบุญกุศลให้เฮาได้เซ็นกันและนึกถึงความดีจิตที่เมตตานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศาสนาที่ว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกของเฮานั่นก็เป็นบุญอันหนึ่งที่เฮาระลึกได้เป็นบุญกุศลอันดีแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุน้ำผู้ผู้ทุกคนที่ได้ไปเฮ็ดบุญในมื้อนี้หรือว่าจะเฮ็ดในมื้อผ่านมาก่อนหรือว่าอาจจะเฮ็ดอนาคตทั้งหน้าก็ดีก็ขออนุโมทนาบุญน้ำสุผู้สุคนกันแน่เด้อเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวใส่ฝนจะนำเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้อนกันเติมอีกก่อนแล้วจึงมาโอ้ลมกันเติมอีกในระยะต่อไปของทางรายการ

เกิดเป็นคนต้องเฮียนฮู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็ฮู้ล่าบ่กล้าหาญ

กับข่าวมาสู่รายการพบกันหลังข่าวกับสายฝนดำเนินรายการในมื้อนี้เวลา 19:30 หา 20:30 เต็มๆที่เฮาอยู่น้ำกันผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหวังว่าเพลงที่เปิดให้คงจะถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะสำหรับเสียงดนตรีที่มานำมาต้อนกันก็หวังว่าจะเป็นคำคืนแห่งความสุขของทานผู้ฟังหลายๆคนผู้หลังคนนี่ก็โอ้พากันเข้าวัดเข้าวาได้เนาะไปสวดมนต์ฟังธรรมกันแน่ก็ตั้งจิตอธิษฐานในการทำบุญทำความดีนั่นแหละก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก็แล้วกันหากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใต้ทางเหนือเดินทางกันกลับบ้านอยู่ก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยขับขี่รถคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังในการค่ำกลางคืนแบบนี้กับเฮือนซานบ้านซองของตนเดินทางของตนเองไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพค่ำคืนนี้เวลาก็หยับเจ้าโมเข้ามากันพอดีแล้วสายฝนก็ขออวยพรซ้ายให้ในมิตรและการทุกๆท่านท่านผู้ฟังทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ค่ะฟังรายการนี้ไปน้ำกันโดนๆมีความสุขกายสบายใจนอนรับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาขอให้ได้เงินแสนแบมือมาขอให้ได้เงินล้านมีแต่ความโชคดีเข้ามาหาทานทุกๆคนสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ในขณะนี้อยู่ที่บริษัทวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่151ออกข้างวันที่11เดือนกันยาปี2006ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45สำหรับเกียรติเข่าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากขอให้เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเขาห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเขาห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลมีแต่ละสนิทขอเห็นเสริญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดการอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาทมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้อมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะได้สืบต่อทำการกวดกาวอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6 โต เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนบนการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต่อ6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาร5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงให้ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำงามตันดานนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านต้องหกหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเชิญเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มตั้งหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานดอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานดอกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมพอในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานดอกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานดอกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะตั้งออกเลขรางวัลหัวพัฒนาเป็นล้มศูนย์อยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งพัฒนาบ้านทองคันคำจังหวัดบุรีรัมย์ค้นลงลิ้นชันและจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในครอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในเมื่อทัดปลายสิ้นหนังสือพิมพ์จันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินภายในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบอจิตครับเพื่อนหนึ่งเขาต้องไปใดๆท่านจึงสามารถหักรางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเหตุทางในบานตกลงมาสู่บันท้องหับทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ดึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่ยำห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

350 350เลข2ตัวได้แก่หมายเลข50 50และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมียนนำใส่ในบาทรับ45ในบาทโดยจะเสียงออกหาในบานมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดครับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข17หมายเลข17สลากพัฒนาหาดครับ45ซื้อดึงเกมสำนักลูกชิ้นรางวัลได้หารางวัล

0: หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10สลักพัฒนาหักหักซิซิหารางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีหากมีรางวัลสะสมเงินจะได้บอกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30สลักพัฒนาหักหักซิซิหารางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,188กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข4หมายเลข4สลักพัฒนาหักหักซิซิหารางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ240,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหักหัก45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่151ออกครั้งที่11เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข323 350 323 350เลข5ตัวได้แก่หมายเลข23 350 23 350เลข4ตัวได้แก่หมายเลข33 50 33 50เลข3ตัวได้แก่หมายเลข350 350เลข2ตัวได้แก่หมายเลข50ห้าศูนย์เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหักหัก45ได้แก่หมายเลข17หมายเลข10หมายเลข30หมายเลข4หมายเลข31ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจแม่ยังบรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรแม่ยังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าใน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงเพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ่านที่ฮักแพงก่อนจะมีไลน์หรือโทรศัพท์มือถือคือมือนี่เฮาเคยมีแต่เจี้ยปากกาและหัวใจที่คิดฮอดกันเขียนจดหมายแล้วก็ส่งให้กันโดยเฉพาะนับแต่ซุ้มปี90ลงไปเบาสาวก็เขียนจดหมายจีบกันเพียงแต่ได้เห็นลายมืออีกฝ่ายหัวใจก็เต้นแฮงแล้วบางคนแบบเขียนสิทรงฝากมูทรงให้บางคนก็ทรงไปสนีแล้วมาตั้งใจรอท่าหลายบันกว่าจะได้คำตอบดังนั้นจดหมายจึงเป็นทางเลือกที่ดีในสมัยนั้นหลายคนที่มักฟังเพลงเก่าและมีอายุสูงแล้วก็คงเคยและมักเขียนจดหมายหาคนหักหรือแฟนที่อยู่คนละทีบางครั้งก็จีบกันผ่านรูปภาพและข้อความที่แนบจิตกับจดหมายนั้นไปยังใดก็ตามจดหมายที่หลายคนเคยเขียนและหานคนเคยได้หับยิ่งอ่านก็ยิ่งหักหลายขึ้นเพราะมันมีความที่แบบอ่อนโยนบ่ได้แสดงออกมาซึ่งหน้าเหมือนพบกันแต่มันก็ได้เฮ็ดให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในยุคนั้นหลายคนมีความอดทนหลายพอต้องรอถ่าจดหมายกันเป็นอาทิตย์หรือเดือน2เดือน3เดือนก็มีแต่พอได้หับจดหมายก็จะเปิดอ่านซ้ำๆย้ำเตือนความคิดถึง
1: ท่านผู้ฟังที่แพงเมื่อเป็นเช่นนี้รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะได้นำเสนอเพลงที่เกี่ยวกับจดหมายอาจจะเกี่ยวกับจดหมายของนุ่มๆสาวๆที่ทรงหากันจดหมายที่พ่อหรือแม่ฝากทรงให้ลูกให้เต้าที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองดังนั้นขอเริ่มจากเพลง

ท่านที่เคารพที่ผ่านไปนั่นก็คือเพลงจดหมายลอยลมจากการขับห้องของสายเมืองโขงซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับความหักความคิดฮอดความคิดถึงของหนุ่มๆสาวๆเพลงนี้ก็ห้องมาดนแล้วแหละ20กว่าปีแล้วแล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงจะเคยฟังและหลายคนก็คงจะยังมักเพลงนี้อยู่และต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเกี่ยวกับผลงานเพลงของนักร้องนักแต่งเพลงบ้านนาที่หลายคนมักเพราะว่าเพลงนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินท่านหนึ่งมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคนคนนี้คนที่ให้ชื่อว่าคำโพทวีวัน

0: คำภูทวีวันหรือที่พวกเฮาเอิ้นกันว่าอาจารย์คำภูทวีวันถือว่าเป็นนักแต่งเพลงและนักฮ้องที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคำภูทวีวันก้าวสู่วงการศิลปินนี่มาแต่ดนเพิ่นเป็นทั้งนักฮ้องและนักแต่งเพลงมาก่อนประเทศลาวได้หับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่2ธันวาคศ1975คำภูทวีวันมีเพื่อนๆ นักฮ้องนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นอมตะหลายท่านที่จัดได้ว่าเป็นรุ่นเดียวกันเช่นคำลานอแก้วสอบัวพันสอแสงสิริวันหรือสุริวัตรและคนอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นนักแต่งหรือนักฮ้องที่มีผลงานเพลงเป็นอมตะหลายท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติบางท่านก็ได้รับนามยศเป็นศิลปินดีเด่น
1: ทันทีหักแผงก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยนั้นคำภูทวีวันเป็นนักฮ้องควบคู่กับการเป็นทหารที่สังกัดในกองทัพแห่งชาติและก็ได้เคลื่อนไหวบ่ต่างจากนักฮ้องดังๆหลายท่านที่สังกัดในสายของกองทัพในระยะนั้นเช่นเดียวกันตัวอย่างกอวิเศษก็สังกัดอยู่ในกองทหารราบอากาศประจำอยู่เมืองวังเวียงสุริวัตรก็สังกัดอยู่กรมรักษาดินแดนกองทัพภาคที่2อยู่ทางแขวงสวรรณเขตจังซี่แต่ถึงจะสังกัดอยู่ไสหนแห่งใดหรือระบบการเมืองปกครองแบบใดขึ้นชื่อว่านักฮ้องนักศิลปินก็มีหน้าที่ในการสร้างความเบิกบานมวลชนให้แก่มวลชนในสังคมนั้นๆปีค.ศ. 1972ก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยคำภูทวีวันได้บันทึกเสียงเพลงที่ได้แต่งเองแล้วก็ฮ้องเพลงซึ่งเพลงนี้ก็ได้กลายเป็นเพลงที่คนลาวส่วนหลายมักและก็นำมาฮ้องจนติดปากนั่นก็คือเพลงจดหมายน้อยซึ่งเพลงนี้มันได้กลายเป็นเพลงหนึ่งที่อมตะมาถึงทุกวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักแพงนอกจากเพลงจดหมายน้อยสาวฮานน้อยและอีกหลายๆเพลงที่โด่งดังของคำโพทีวีวันแล้วก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนฮู้จักกันดีและก็มักห้องเติมอีกนั่นก็คือเพลงปูจันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่สะท้อนปัญหาให้คนทั้งสองฟังเมนำของฮักแพงสามัคคีกันย้อนพวกเขานั้นเป็นลูกหลานของปูจันเพลงปูจันนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อในสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งของและก็มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูความฮักความแพงความสามัคคีปองดองความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างลาวไทยไทยลาวซึ่งระยะนั้นมันมีปัญหาชายแดนซึ่งคนลาวบ่อาจจะลืมได้นั่นก็คือศึกบ่แตนที่มีการเปิดฉากโจมตีของทหารไทยคั่งทำอิดในวันที่5พฤศจิกปี1987และสิ้นสุดลงหรือว่าสงบศึกในวันที่19กุมภาพันธ์ปี1988

ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงห้องจากการประพันธ์ของคำภูทวีวันนั้นเป็นเพลงจังหวะลำวงเป็นส่วนใหญ่ในหันก็จะมีโบลิโร่ห่วมอยู่นำเป็นเพลงที่มีเนื้อในฟังแล้วมันสบายใจแบบนิสัยของคนบ้านนอกขอกหนานี่แหละว่าเพลงที่เพิ่นแต่งจะแฝงด้วยปรัชญาบางเพลงก็มีลักษณะตลกเฮฮาพาให้สุขใจในเวลาที่เฮาได้ฟังนอกนี้เพลงของอาจารย์คำภูทวีวันที่เพิ่นแต่งนั้นมันก็มีความหมายมีความม่วนมีความสนุกสนานแฝงอยู่ในเพลงเดียวกันบ่เพียงเท่านี้เพลงของอาจารย์คำภูทวีวันที่เพิ่นได้แต่งและได้ห้องหลายเพลงมีลักษณะเสียดสีสังคมเพื่อสังสรรค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่ดีงามในสังคมของเฮาเพราะว่าเพลงส่วนหนึ่งจะมีคติเตือนใจเป็นคำสอนที่ดีแก่คนอยู่ในสังคม

บั้นท้ายของชีวิตอาจารย์คำภูทวีวรรณเพิ่นได้หันมาแต่งและห้องเพลงประเภทสรรเสริญหลายกว่าประเภทเพลงที่พรรณนาถึงความหักยิ่งใหญ่แต่นั่นมันเป็นความหักอันยิ่งใหญ่พอนั่นคือความหักที่มีต่อบรรพบุรุษต่อประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเพิ่นเองร่วมกับศิลปินอาวุโสหลายท่านได้แต่งเพลงประเภทสรรเสริญนี้หลายสุดและเพลงที่พรรณนาถึงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามไหลแขวงและในระยะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เปิดบ้านแข่งขันเสียงห้องเพลงเพื่อสร้างขบวนการต้อนรับวันชาติครบรอบ40ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบ55ปีนั่นเพิ่นยังได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้พวกเฮามื้อหน้าสำหรับมิตรฮักรายการเพลงดังในอดีตที่นิยมเพลงของคำภูทวีวรรณศิลปินแห่งชาติก็อย่าลืมติดตามรายการของพวกเฮาเด้อ

ท่านที่ฮักเพลงเพลง6โมงครึ่งเว้าได้ว่าเป็นเพลงหนึ่งที่โด่งดังหลายของอาจารย์คำภูทวีวรรณและเป็นเพลงสุดท้ายที่เพิ่นได้แต่งและได้ห้องฝากไว้ให้พวกเขาได้ฟังคำภูทวีวรรณนักประพันธ์เพลงนักห้องเพลงนักศิลปินแห่งชาติเกิดเมื่อวันที่6มังกรค.ศ. 1942ที่บ้านคันเคิงเมืองปากเซแขวงจำปาสักมีผลงานการแต่งและห้องเพลงหลายกว่า 1,000 เพลงแต่น่าเสียดายเพิ่นได้จากโลกนี้ไปในต้นเดือนกุมภาปี2016ซึ่งพวกเฮาได้น้อมส่งดวงวิญญาณของเพิ่นในวันที่7กุมภาพันธ์2016เพื่ออาลัยถึงดวงวิญญาณอาจารย์คำภูทวีวรรณศิลปินแห่งชาตินักห้องภูมิซื่อเสียงของคนลาวผลงานของเพิ่นยังจะฝังใจแฟนเพลงตลอดไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านคำภูทวีวรรณจงไปสู่สุคติส่วนนิรันดร์

0: ใจมันได้แต่หกโมงครึ่ง
1: หกโมงครึ่งยามได้กะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งยามได้กะหกโมงครึ่ง
0: ห่วยเสียงครับโดยโมงข่อยมันสมองเป็นจังสีวะ
2: มันเป็นจังไดขนาด
0: โยแค่มันเตยแต่ละแสงอยู่นี่เด้อ
2: บ่แม่นมันตายเฉพาะขนาด
0: สงสัยมันตายแล้วที่บ่นี่นะ
2: คือจังว่าเห็นถือไปตีกอบอยู่ทุกมือ
0: จังว่านี่แหละเว้ย
2: เอาไปแป้งชะติจัด
0: เอาไปแป้งแล้วเขาให้ซื้อยาบำรุงหัวให้เป็นจังสีมันเสียได้ไปอาหารขายยาได้เลยได้ดีเลย

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางพรรครัฐบาลถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและบุรมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเวียดนามและสหพันธ์รัสเซียเพิ่มทวีการร่วมมือในขงเขตทะเลต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: หกเดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้โต๊ะกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าสำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95ของนายกรัฐมนตรีแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อในแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินเชื่อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
2: สำหรับส่งนโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95นายกแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะเป็นสินเชื่อแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนใส่แรงทุนหรือสภาพคล่องส่วนเกินของบรรดาธนาคารธุรกิจเพื่อเป็นการซุกยู่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค้นคว้าแรงทุนเพื่อช่วยผู้ประกอบการผลิตเสบียงอาหารที่จำเป็นเป็นต้นสิ้นปลาไข
1: ่ท่านสอนไซสิพันโดนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การเก็บและหับงบประมาณให้ได้ตามแผนโดยสุ่มใส่การขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงกลไกหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากศูนย์กลางเร่งเก็บพันธะจากฐานไร้หับเป็นต้นค่าทั้งรวงค่าสัมปทานทรัพยากรและอื่นๆ
0: วันที่9กันยานี้คณะกรรมการจัดงานบุญหอเข้าประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569และค.ศ. 2026อยู่นครหลวงหอบางได้จัดงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโดยมิทานพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นสูงพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางมาดาเมืองแขกรับเชิญรวมทั้งมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายเต็มไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นมวลชื่นท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญฮอเข้าประดับดินทรงเงินเดือน9ประจำปี2026อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโดลาดในบุญหอเข้าประดับดินอยู่นครหลวงหะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากิจกรรมและอาหารหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทั้งศาสนาและรับประทานทางไส้ซอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญทรงเหือประเพณีปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบลักการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ชาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่ดนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าร่วมได้ย่างสมการวางขายสินค้าและร่วมตัดแถบผ้าลั่นคล้อง9บาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมวลชนโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินในปีนี้คณะผู้สอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่3แยกบ้านจูมข้องหน้าหอพะบางหา3แยกเรือนทัดหลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางภายในและแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในหลวงพะบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือมาวางขายเป็นต้นเครื่องสักกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ในครัวเรือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมากไม้นานาชนิดที่นำมาประกอบเป็นฮอหรือเข้าประดับดิน ส่วนมื้อ14ค่ำเดือน9ลาวกุ่งกับวันที่11กันยา2006ซึ่งเป็นมื้อบุญฮอเข้าประดับดินเริ่มแต่เวลา6โมงเช้าการนำผักหลัดได้ร่วมกันใส่บาตรให้แด่พระสงฆ์สมณเณรที่หน้าวัดแสนสุขารามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวาอารามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าโฮมแขกมวลชนและเฮือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันที่ผ่ามใส่เฮือสวงแคมน้ำคานบ้านเสียงทองคีรีและดำเนินการสวงเฮือตลอดวัน
1: ในระยะผ่านมาภาครัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรีมสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงแม้ว่าพวกเราจะยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านแต่ประเทศเรากำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในโอกาสครบรอบ60ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ยกให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการประการเรียนของนักเรียนยังมีทะเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบททางไกลศกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐานของรางและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังพันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากล
3: อุปกรณ์การเรียนการสอนยังบ่ทันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสิบสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลการสร้างกำลังแรงงานยังบ่ทันสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรับใช้ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชาติที่ผ่วมหันเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมการบริการที่ทันสมัยและกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกำลังแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและทักษะระดับสูงเพื่อก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงการศึกษาบ่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิชาเฉพาะเท่านั้นแต่ต้องซุ้มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดทักษะหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม
1: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆได้ยกให้เห็นตื่มว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงส้นเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาการปะละการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อพวกเราต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชน
0: วันที่9กันยานี้ยุทธสันติทองเที่ยวเขตหน้าเขื่อนน้ำเงิม1เมืองแก้วดุมแขวงเมืองจันทน์และจัดพิธีมอบหับโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและเซ็นสัญญาการบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตนาเขื่อนน้ำเงือม1ให้เกียรติกล่าวมอบโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกล่าวรับโดยท่านผู้วงบุญสูประธานคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์โดยมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินมีท่านนางเซนนี่แคมเบลหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงิม1ที่ได้มอบให้องค์การปกครองแขวงเมืองจันทน์สืบต่อบำรุงรักษาและบริหารคุ้มครองประกอบมีเส้นทางคอนกรีตเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวความยาว6กิโลเมตรกว่าบ่อนจอดรถ2แห่งพร้อมทั้งบ่อนเก็บมีดขี้เหนียวชั่วคราวท่าเทียบห้านอาหารเฮือนแพท่าจอดเฮือนน้ำเที่ยวถาวรห้านค่าจำนวน32หลังอาคารจัดกิจกรรมต่างๆศาลาชมวิวห้องน้ำสาธารณะ2แห่ง ทั้งยางห้องระบายน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพเส้นปลูกต้นไม้เดินหญ้าระบบไฟฟ้าและน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเปื้อนโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างแต่ปี2024และได้เปิดนำใส่ยางเป็นทางการเริ่มแต่เดือนธันวาคม2024เป็นต้นมาโอกาสนี้ยังได้จัดพิธีเซ็นสัญญาบริการการบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงือม1เมืองแก้วดมแขวงเมืองจันทน์ระวางทานศรีสวัสดิ์แสงพระจันทร์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเมืองจันทน์และท่านอินทีเดือนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัท Queen's Adventure จำกัดผู้เดียวการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและการบริการและบริหารคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แม่นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อยกระดับการบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถเสื่อมกับวงจรการท่องเที่ยวของนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองท่องเที่ยววังเวียงพร้อมทั้งเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลการคัดเลือกเอาภาคธุรกิจเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการบริการและการบริหารคุ้มครองมันได้คัดเลือกโดยผ่านการประมูลเปิดกว้างเพื่อคัดเลือกเอาภาคธุรกิจผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเขตนาเขื่อนน้ำเงือมสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนท้องถิ่นก็คือแขวงเมืองจันทน์โครงการดังกล่าวแม้ได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาอาเซียโดยทุนช่วยเหลือภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำของระยะ2เจ้าของโครงการโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่8สิงหาผ่านมาอยู่นครหลวงมอสโกท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้ต้อนรับท่านนิโคไลปาทูเซฟผู้ช่วยเวียกประธานาธิบดีประธานสภาการทะเลแห่งสหพันธ์รัสเซียในการต้อนรับท่านตัวเริ่มได้แสดงความสมเสยสองฝ่ายได้กำหนดทิศทางการฮุ่มเงินในคงเขตทะเลและหยะปี2006-2030เสนอองค์การที่เกี่ยวข้องของสองประเทศค้นคว้าการพัฒนาบรรดาเส้นทางขนส่งทางทะเลอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการเสื่อมโตระหว่างท่ากำปั่นทะเลวิสาหกิจขนส่งและโลจิสติกสองประเทศลดพลค่าใช้จ่ายและสร้างเงินไขสะดวกให้แก่การจราจรสินค้าท่านตัวเริ่มเสนอสองฝ่ายค้นคว้าความสามารถการเฮมือสมแปลงบูรณะหักษากำปั่นและไทยทอดเทคโนโลยีเหมาะสมกับความต้องการและเงินไขของเวียดนามสืบต่อยกสูงประสิทธิผลการเคลื่อนไหวของศูนย์เขตห้อนเวียดนามรัสเซียพร้อมทางเปิดกว้างการค้นคว้าไปคงเขตวิทยาทะเลและมหาสมุทรสิวนานาพันธ์ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศวัสดุใหม่และบรรดาเทคโนโลยีหับใส่การพัฒนาเศรษฐกิจทะเลแบบยืนยง
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดุลมานีกลุ่มปฏิบัติงานเริ่มเก็บกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งปันเวียกงานด้วยการตีราคาเป็นจุดด้วยการตีราคาเป็นเจ็ดกลุ่มของเขตในนั้นลมมีพื้นฐานโครงรางการแพทย์และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการผลิตกสิกรรมและบรรดาแขนงเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเนปาลได้สั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตีราคาผลเสียหายและความต้องการฟื้นฟูภายหลังภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในวันที่6สิงหาผ่านมาอย่างรอบด้านคณะกรรมการโดยทานกูนันค่าบาธาห้องประธานคณะกรรมการแผนการแห่งชาติในป้านกาวาด้วยระยะเวลา6อาทิตย์ต้องเหตุบริงานตีราคาความต้องการภายหลังภัยพิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานแนใส่ระดมการช่วยเหลือภายในประเทศและสากลให้แก่การฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน

ำความดีเพื่อเอาหน้าจะสูญค่าความเป็นคนสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านใดหักฟังและมักในเรื่องของบทกาบก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นสำหรับบทเรื่องสั้นละเมนวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็เป็นบทกาบก่อนหมดเอาท่านที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนนำกันเนาะเพื่อเฮ็ดให้รายการของพวกเขามีสีสันและสร้างความเบิกบานมุ่งซื่นกล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำคืนมาแล้วก็เป็นกล่อมอารมณ์ม่วนซื่นไปกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงเนาะค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบก่อนมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ท่านได้รับฟังจากสายเซลำเผาขอมอบเป็นความมุ่งซื่นให้กับมิตรรายการทุกท่านบทก่อนของพลเซวามาลญาตสาวลาวเพียงผบผ่านพ่อใจยังคิดละมือฝันภาพเพิ่นเพียงปานพิมพ์พระองค์อินเองเต็มเน้มหนึ่งนำบ่เคยเอื้อนอิ่มเอ็มในใจเจสังมางามกระดอบ่เคยพ่อกะห่างเห็นน้องผู้เสื้อสาดสั้นแสงเผาพันลาวเน่าอยู่ในดินแดนถิ่นสถานใดนี้น้องสั่งมางามเหลือให้กิริยาวาทาวาจาหวานอินอ้อยน้ำหวานพึ่งบ่เท่าเทียมยามเมื่อจ่าปากตานยิ้มก่อนส่วนเสน่ห์ย่านใจเพยยามผ่านพบอิ่มเอมใจแจ้งเย็งส่องมองกายเจ้าเพียวบางห่างอ่อนโซนนำนาดน้องสกุลเสื้อเผาลาวการเดินย่างบ่ฝั่งเฝ้าคุ้มเคียมปานสร้างสารดุดดังหงสาเหาะเวิร์นบินบนฟ้าในตาคมเขียงคิ้วเป็นวงเดือนโดดเด่นอาพรทรงถูกสิ้นใส่สิ้นเบียงสบายเรียกงานการก็เหตุได้เทียมเทียบดังสุ่มสายการสร้างสาพัฒนาเรียกการงานบ้านทั้งเหตุการขายค่าทำนาผลละปลูกทุกสิ่งนางเหตุได้โบมีเตื้องต่อไผใจคิดไฟนาดนองเนื้อคองทันสมัยเป็นแม่พิมพ์สาวลาวสง่างามหน้าสมแท้ขอแก่นุ่งนางน้องอย่าลืมลายลาวง่ายจงเสื้อสู่สิ่งที่ดีเลิศไว้วัฒนธรรมสั้น

เอาบทกลอนจากสายเซลัมเผาเพิ่นให้ชื่อว่ามารยาทสาวลาวเพียงได้พบได้เห็นก็โอ้ยยังคิดละเมอเพ้อฝันอยู่ว่าซั่นบ่เคยเห็นคนงามป่านนี้งามปานดังองค์อินแต่งแต้มมาว่าซั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าตากิริยาและวาดเว้าและพร้อมกันนั้นก็มีความดุมันขยันเพียรอีกเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการสร้างสาพัฒนาเวียกบ้านการเฮือนนี่โอ้ยเฮ็ดได้เบิดเนาะบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายบ่การผลิตทุกสิ่งทุกอย่างมีความหาวหาญดีว่าซั่นจึงได้พรรณนาเป็นบุตรก่อนมาผ่านรายการของพวกเขาขอฝากให้สาวลาวมุดสุคนเนาะเป็นความเบิกบานมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ฟังก่อนต่อไปจากเนาวรัตน์พงไพบูลย์ซึ่งบทก่อนนี้ได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์

ไหลปลุมไหลผ่าไหลบ่อนั้นลายเลือนบุญบังลอยคอยระบายเบื่อแจงลึบด่านดอยลุงเลื่อยละลายหื้ยหายจากภาคเพาะแสงแดดตองละอองห้อนหุ่งมาใส่ส่องลงลอดฟ้ามาแผ่นภูมิสถานบันดาลดินเหาะเหินเวินพยุมทะยานให้ละบายทิวแถวใจสายภูพิมพ์เสน่ห์ว่าอยู่แหงยวกยูเยื่อหยวกหยามหยอกเอิญเนินหน้าเหนียวกระสันเบิ่งที่เกาะกอดแกงกระจายแจกเรียงลายฝ้าต่ำพอเพียงดินพองพุดเผยแผ่วเกียละในภูมิพื้นแวววาววันใหม่น้ำงืมงามเงียบนิ่งสงบซ้อยซุ่มเย็นแท้หนอ

พยัคฆ์ไข่ยุงลายหรือพยัคฆ์ไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจ

0: ใจปฏิบัติหาโปให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำและถัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถัดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บทก่อนที่มีชื่อว่าน้ำเงิมซึ่งเขียนโดยเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์คัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในคืนนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเด้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนก่อนจะเข้าหลับเข้านอนก็ดีต้องมีสตินอนในการเมียนหมักสิ่งทองที่มีค่าของทานให้ดีและสำหรับผู้ที่ไปมาใช้รถใช้ถนนก็คือการนอนมีสติระวังตัวในการใช้ยวดยานพาหนะอย่าเฝ้าอย่าฟังอันอย่าขี่ไว้หลายเนาะจักหน่อยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีผลเสียหลายอย่างเสียเงินเสียคำหรือว่าเสียสุขภาพนั่นแหละแข้งหักขาห่านบ่จังซี่เนาะดีบ่ดีเสียชีวิตก็เป็นได้ได้อุบัติเหตุนี่บ่เข้าบ่ออกไผเนาะจังซั่นก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติก็แล้วกันบ่ว่าผู้ไปผู้มาอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองก็ดีเนาะก่อนต่อไปขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการบทกลอนและเสียงเพลงและพิเศษเป็นเพื่อนขอฝากให้กับบรรดาครูอาจารย์ทั่วประเทศเด้อให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะผู้ที่เพื่อนโบประสงค์จะออกนามขอบใจที่มีกลอนมาร่วมนำบทกลอนเพิ่นชื่อว่า

วันละนึกถึงครูท่านผู้มีคุณหลายอเนกนั้นเหลือล้นทุกแห่งหนของดาวดินลาวทางแผนเมนมาละนึกน้อมหาไทยทานครูปุ่นเปียกทานผู้ฮู้ครูคือแม่ผู้ที่สองเปิดม่านตาเฮามองเบิ่งไก่เห็นกวงคนทั้งปวงเข่าย่องเยินยอสูงส่งผู้ประสงค์สิ่งข้ามคนมมเมนาทีข้ามสุงวิดหอดพี่มมเมนาทีหลวงบ่เคยทวงบุญคุณข้าคนขอห้องมีแต่มองแหนมก้นกังวลนำแหนมลำย่านบุดงเข้าถ้ำหลงกำแก้วทางคันหู้ว่าถือทางทางอย่างสดใสเป็นใหญ่สูงศักดิ์ศรีมั่งมีหูจักใสไผก็สมเสยย่องคู่ยินกะยิ้มยามบ่เฮียกห้องสองขาวเพียงสิทธิ์ลาวคิดได้คู่นี่กะแม่นดีสอบแล้วหลานนี่ขอพรให้ครูทานจงมีสุขอย่ามีความกังวลโศกตรงละทมเศร้าปรารถนาสิ่งใดขอจงได้ขอให้สมใจทานอายุภาละสุขะหน้าที่การของทานนั้นให้ยืนมั่นตลอดกาลเถิดหนา

เอาบทก่อนที่มีชื่อว่าคู่คือเหือข้ามทะเลและพิเศษก็เป็นขอฝากเด้อบรรดาท่านครูทั้งหลายเนาะมาฟังก่อนต่อไปจากสมคิดสุริยศักดิ์ขอมอบบทก่อนที่จะดังออกไปนี้เป็นความสุขมื้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของทานบทก่อนซื้อว่าคุณสมบัติ3ประการยิ่งควรมีครบถ้วนพร้อมพรรมคุณสมบัติ3ประการคืองามเก่งและดีสมดามงามนอกกายคือแก้วมณีนินเพิ่นว่างามในใจข่าล่ำศีลธรรมพร้อมพรรมเพียงงามนอกใจโบแล้วยังต้องเก่งการงานห้าวหันและอดทนบ่คอยสนความคานงานนักเบาเอาใจสู้ดุดันขยันแข็งหวังปลูกแปลงก่อสร้างความหวังไว้ส่วนสูงงามและเก่งเท่านั้นยังบ่ครบบริบวรยิ่งควรมีความดีประกอบนำตามคนดีต่อคนทางค่ายตายายพ่อและแม่ดีต่อญาติพี่น้องพ้องเท่าเพื่อนฝูงมีใจคิดมาดมุ่งเพื่อแผ่เมตตาจิตปากและใจตรงกันบ่ลายลวงซ่อโกงล่อบ่ลืมไหลของเข้าเหือน3น้ำ4ยิ่งดีงามเก่งพร้อมแนวนี้บ่ค่อยมีแล้วเด้อ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปๆ
2: ๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุณสมบัติ3ประการของหญิงเป็นบทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์พร้อมเสียงเพลงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการคิดว่าก่อนพร้อมเพลงที่ผ่านไปคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นและก็กล่อมอารมณ์ให้ผู้ที่ยังนอนบ่ทันหลับเถื่อนอนในค่ำคืนนี้ผู้ที่เพิ่นมักฟังบทกลับก่อนฟังเพลงในยามค่ำคืนก็คิดว่าคงจะถูกใจบ่หลายกับคงน้อยเนาะฟังก่อนต่อไปจากผู้โขงสอนวงไซขอฝากให้กับเพื่อนวินรายการโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ได้ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเด้อว่าซั่นห่างไกลจากคนหักอ้าวฟังก่อนนี้จงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทก่อนสื่อว่าห่างหัก

ายลมผ่านผัดตองหนาวนวงกายยาใจหอยหาหักเห่าแหมห่างเดินทางไก่ไปหน้าคะนิงหวนหาอ่อนเดินนั่งนอนอย่างง่ายอะไรน้องอยู่บ่เศร้าเหงาเหงาใจเปี่ยวเศร้าเนาอยู่เดียวดายส่งใจตามสายลมฝากความหาน้องผู้ผาข้ามกระเสทานเสนงานมาข่าวให้นางหู้ดังเดิมอ้ายนี่ยังหากเจ้าคือเก่าข่าวหลังห่วงเห็นนางโบเคยวางเล่นใจดวงนี้จริงจังวางแต่งแรงขำเศร้ามีเจ้าผู้เดียวสิเปลี่ยนความอ่อนล่าเป็นสิ่งสู้ใจเป้าหมายไก่เพียงใดพาฟันทลายมางความหวังอ้ายหมายปองพองคู่อยู่ห่างไกลจำข้อฟ้าขอ

เอาผู้คงสอนวงไซบทก่อนของเพิ่นซื้อว่าห่างหักเอาเดินทางไปไกลแสนไกลหัวใจยังคะนิงหาเป็นห่วงอะไรอวรบ่ได้สวงได้เศร้าเด้อว่าซั่นปัจจุบันมีแต่ความสุขเศร้าเหงาใจจังสันจึงได้แต่งก่อนมาฝากทางรายการบทก่อนและเสียงเพลงนี้เนาะฝากตามสายลมให้กับคนที่เพิ่นคิดฮอดคิดถึงนั่นแหละหวังว่าคงจะพร้อมพักกันรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะเอาเหลือเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสิได้ลาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการบทกลและเสียงเพลงของพวกเขาขออวยพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: หน่อยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําหายน้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

จงภูมิใจในความบ่สมบูรณ์แบบพอมันจะช่วยให้เฮาพัฒนาตัวเองต่อไปสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มีรายการหมุนคลื่นฮับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz สำหรับท่านใดที่อยากจะฮับฟังทีวิทยุออนไลน์เนาะก็ได้ท่านผู้ฟังฮับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฮับฟังได้ทั่วโลกหมุนน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะขึ้นกับเงื่อนไขความสะดวกของมิตรและกาศแต่ละท่านท่านสะดวกฮับฟังช่องทางใดเลือกฮับฟังได้ซึ่งก็มีหลายข้อมูลข่าวสารเนาะบ่เฉพาะแต่รายการลาติเสียงเพลงภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหาฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการลาติเสียงเพลงมื้อนี้บุญน้องก็มีหลายข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอความเครียดลงกระเพาะภัยเงียบที่ควรระวังเนาะท่านผู้ฟังรายละเอียดจะเป็นแนวใดจะให้ท่านหาฟังในระยะต่อไปตอนต้นรายการแบบนี้หาฟังส่งเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าแต่นั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู่
0: หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: เอ้ามันลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้ฮะน่ะ
1: เขาสิล่างรถนะแม
0: ่ล่างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล่างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล่างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด

ให้ท่านได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศระยะต้นน้องบุญน้องแจ้งไว้แล้วว่าสำหรับตอนนี้จะให้ท่านได้หับฟังความเครียดลงกระเพาะภัยเงียบที่ควรระวังซึ่งความเคร่งเครียดลงกระเพาะเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดจากเมื่อห่างกายของเฮามีความเครียดสะสมหลายเกินไปจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆรวมถึงกระเพาะอาหารที่หลั่งกรดหรือน้ำย่อยออกมาหลายกว่าปกติเกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและการย่อยอาหารซ่าลงซึ่งอันตรายเนาะท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสัญญาณอันตรายนี่ได้แก่เจ็บหรือว่าจุกบริเวณกลางเอิกมักเป็นก้อนหรือว่าเป็นหลังกินอาหาร2ก็แม่นแน่นท้องยิงท้องอาหารบ่ย่อยอิ่มไว้3แม่นมีลมในกระเพาะอาหารหลายเอื้อมตลอดและ4แม่นปุ้นท้องปวดหากเนาะอันนี้แม่นสัญญาณอันตรายท่านผู้ฟังว่าเฮามีความเครียดลงกระเพาะเนาะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านใดที่มีสัญญาณคือดังที่บุญน้องว่ามานี่เนาะก็ขอให้รีบฟ้าไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับระยะต่อไปเนาะจะนำเสนอวิธีปิ่นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะนี่จะปิ่นปัวแนวใดมีวิธีรักษาแนวใดเนาะให้ท่านรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังอีก2เสียงเพลง

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารฐานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังให้เกียรติที่จะมาฟังรายการละตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เนาะ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเมื่อยให้กับบรรดาท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบอกว่าท่านจะรับฟังอยู่ไสนครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีทั้งต่างแขวงก็ดีท่านผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะหาฟังอยู่จุดใดพื้นที่ใดก็อย่าลืมรายงานผลของการหาฟังมาพร้อมเนาะสัญญาณแจ้งดีหรือบอท่านหาฟังอยู่เขตแขวงใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันมาได้ท่านผู้ฟังสำหรับหมายเลขโทรศัพท์แม่น020-598-6834ขอให้มิดรายการโทรมาในวันเวลาทางราชการกันแล้วกันระยะที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังบุญน้องแจ้งไว้ว่าจะให้ทานได้รับฟังวิธีปิ้นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะซึ่งวิธีปิ้นปัวหรือว่าวิธีรักษาทับอิดก็คือการผ่อนคลายความเครียดบ่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการแต้มฮู้การออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการนั่งสมาธิ2แม่นการกินอาหารให้คงเวลาและให้ครบ3คาบ3แม่นการงดแอลกอฮอล์หรือว่างดการสูบยา4แม่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับตารางเฮ็ดเวียกให้ดุลเตียงมีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเพียงพอ5ปรึกษาแพทย์หมอหากมีอาการที่หุนแฮงหรือจัดการความเคร่งเครียดบ่ได้เนาะอันนี้บุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือวิธีปิ้นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะที่มีอาการบอกว่าจะเป็นเจ็บจุกกลางบริเวณกลางเอิกเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือว่าแน่นท้องยึงท้องตลอดหรือว่ามีลมในกระเพาะอาหารหลายก็ขอให้ปฏิบัติตามวิธีที่บุญน้องแนะนำมาถ้าว่าหุนแห้งเกินไปท่านรู้สึกบ่ไหวก็อย่าลืมไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ูว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ั้งเสียงเพลงเสียงลำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะให้ทานได้หับฟังก็หวังว่าจะถูกใจทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับคำคืนนี้เนาะบางทานที่กับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซ่องว่าบางทานว่าหับฟังรายการแล้วๆก็เกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนเนาะซึ่งมื้อนี้บุญน้องก็มี3วิธีในการนอนนอนแนวใดเพื่อให้ดีและดีต่อสุขภาพทางกายเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งการนอนรับแมนมีความสำคัญต่อห่างกายหลายสมองและรวมไปถึงจิตใจโดยเฮาจะสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่ว่าเฮาอดนอนสมองเฮาจะบ่ค่อยแล่นหรือว่าเฮ็ดเวียกคิดหยังก็บ่ออกเนาะส่วนของอารมณ์ก็จะบ่ค่อยปกติดังนั้นอย่าเบิ่งข้ามต้องนอนให้ครบและถูกต้องตามเวลาในการพักผ่อนของห่างกายและบ่ควรใช้คำว่าสำหรับคนรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าปัญหานี้ทุกคนควรจะต้องได้ปฏิบัติซึ่งวิธีที่หนึ่งได้แก่การนอนให้พอซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่านอนแล้วได้ให้พอสำหรับคำนี้ตอบได้เลยว่าในช่วงระยะการนอนของแต่ละคนที่รู้สึกว่าพอหรือบ่พอนั้นบางคนอาจจะนอน4หา5ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วบ่รู้สึกเหงานอนสดชื่นได้แต่ในขณะที่บางคนนอน6หา7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงยังรู้สึกหิวนอนคือกับคนนอนบ่พอนั่นเป็นเพราะคุณภาพการนอนสำคัญถ้านอนหลับลึกได้5ชั่วโมงก็จะรู้สึกดีกว่าคนที่นอนหลับๆตื่นๆหรือว่าคนที่นอนครบ8ชั่วโมงโดยทั่วไประยะเวลาของการนอนที่เหมาะสมก็แม่น7หา8ชั่วโมงต่อ1วัน2แม่นหลับให้ลึกการนอนรับให้สนิทเป็นการนอนที่มีคุณภาพซึ่งจะเฮ็ดให้ตื่นมามีความสดชื่นและดีต่อสุขภาพการนอนรับอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเช่นกันซึ่งอาจจะต้องได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างสำหรับผู้ที่หลับยากอาจจะมีการออกกำลังกายงดการดื่มกาแฟก่อนนอนอย่างหน่อย6ชั่วโมงการดื่มนมก่อนนอนจัก1จอกและบ่ควรดื่มน้ำหลายเกินไปก่อนเข้านอนงดอาหารนักก่อนเข้านอนอย่างหน่อย4หา6ชั่วโมงงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทก่อนเข้านอนอย่างหน่อย30นาทีหา1ชั่วโมงและเปลี่ยนมาเป็นการอ่านหนังสือแทน3ปรับให้สินการเข้านอนในเวลาต่างกันทุกมื้ออาจเฮ็ดให้ห่างกายบ่คุ้นเคยและส่งผลให้การนอนบ่เพียงพอฉะนั้นควรพยายามปรับเปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นเวลาเดียวกันในทุกๆวันเจ็ดให้ห่างกายลึ่งเคยและหลับได้ง่ายขึ้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่น3วิธีนอนแนวใดให้ดีต่อสุขภาพเนาะบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: เอ้าแม่ลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
1: เขาสิล่างรถน่ะแม
0: ่ล่างรถคือบ่เปิดใส่ขวดใส่สามจึงล่างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกน่ะแม่เปิดก๊อกล่างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดเด้อลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: เจ้าฮู้บ่ว่ายุงลายมันใครอยู่ใส่แด
4: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
3: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
4: จะเฮ็ดได้ใดสนะ
3: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
4: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ท่านหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสำหรับให้รายการนี้บุญน้องมีข้อคิดที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังซึ่งก็คือสิ่งที่ควรอยู่ใกล้คือความสบายใจสิ่งที่ควรอยู่ห่างไกลก็คือความกังวลอันนี้หวังว่าจะเป็นอีกข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เส้นเคยท่านผู้ฟังเวลาของเฮานี่ก็ถือว่าบึดเดียวน้องหนึ่งสมองมันเดินทางมาฮอดท้ายรายการแล้วกะจะให้ท่านได้หับฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเพื่อเป็นการปิดท้ายรายการเนาะเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านปูวงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสื่นยามเช้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้นุ่ม9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการเพลงยามบ่าย15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร16:30 น.รายการเล่าจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการพบกันหลังข่าว 20:00 น.รายการมาตุภูมิ 20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: FM 103.7 MHz

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 6:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็นอนพักเอาเหงื่อเอาแห้งแน่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพที่เวียกงานของตนเองอยู่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะเฮาหันในการประกอบอาชีพที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายโซเฟอร์แลนด์รถโดยสารเนาะใส่เนื้อใส่ใต้การไปกันมาในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะคอยไปคอยมาท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางท่านนี่ก็ออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายตนเองเนื่องจากว่าญาติเอาเวลาพักผ่อนเด้เนาะบางคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟอยู่ในตอนเช้าๆแบบนี้ล่ะมีรายการบรรยากาศมื้อนี้หลายคนที่กะเกียมแผนการเดินทางในขึ้นไปเหนือลงไปใต้บ่ว่าจะนำใส่เส้นทางใดก็แล้วแต่กันไปกันมาในทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่เนาะอากาศบ่คือกันฉะนั้นกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสตินำกันเด้อท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นข่าวสื่อเนื้อในจากทางรายการพวกเฮาในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ซึมยามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบรรทานเนาะเนื่องจากวาระผ่านมาหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่านผู้ฟังมีน้ำท่วมน้ำสุสินทางขาดสินทางเปเพฉะนั้นมิตรรายการเมื่อเว้าถึงสินทางในแต่ละจุดบ่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือแดภาคใต้แดระยะนี้ท่านผู้ฟังทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้สุ่มใส่ในการลงแก้ไขบ่ว่าจะเป็นการสัญจรท่านผู้ฟังการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันในนั้นทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้มีการลงซ่อมแปลงเส้นทางท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือเส้นทางที่เปเพเนาะตามเส้นทางหลวงแห่งชาตินั่นก็คือเส้นทางเลขที่16คือเส้นทางสาราเขียวเส้นทาง13ใต้และเส้นทางเลขที่20ที่เกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เส้นทางนี้เปเพเป็นขุ่มใหญ่ด่าทางบวมและมีน้ำอังขังตามสองข้างทางในโอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ฮิปฮ้อนสืบต่อส่อมแปลงแก้ไขการสัญจรในระยะฤดูฝนบ่ให้เส้นทางเป็นขุ่มเนาะเพื่อรับประกันการสัญจรกันไปมาของพ่อแม่ประชาชนที่สมใสเส้นทางนี้ให้มีความสะดวกสบายลดพรการเกิดอุบัติเหตุและพร้อมเดียวกันนี้ในระยะสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นประจำทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งทั้งห่วมกับบริษัทได้สืบต่อส่อมแปลงเนาะแก้ไขสัวเขาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็ได้นำเอาดินมาถมท่านผู้ฟังตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อว่าเฮ็ดให้เส้นทางนี้ไปมามีความสะดวกสบายขึ้นเนื่องจากใส่อิงใส่กับสภาพดินฟ้าอากาศเดทาผู้ฟังเพิ่นก็จะได้มีการส่อมแปลงเด้อบ่ว่าจะเป็นการขุดหื้อหน้าทางที่ว่าเปเพและก็ส่อมแปลงคืนทั้งหมดซึ่งจุดนี้ก็ได้แก้ไขเฉพาะหน้าให้ก่อนท่านผู้ฟังเสือว่าเส้นทางในหลายๆจุดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังบางจุดบางเส้นทางเนาะก็คือฮู้น้ำกันมีน้ำท่วมขังตามสองฟากทางแดแล้วก็เฮ็ดให้เส้นทางนี่บวมเปเพเป็นคุ้มการสัญจรไปมานี่ก็จะพบความยุ่งยากแต่ว่าทั้งหมดนี้ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการซ่อมแปลงแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนเนาะให้ไปมามีความสะดวกสบายและจุดอื่นๆอีกท่านผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบเนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเดินทางไปมาหาสู่ให้มีความปลอดภัยเนาะคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองและคู่ห่วมเดินทางตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

การในรายการสดๆยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยหู้ทันในการโฆษณารับสมัครงานบางคนอาจจะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์และในปัจจุบันมีการเผยแพร่การโฆษณารับสมัครเวียกทางออนไลน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจแต่ที่จริงแล้วอาจเป็นกับดักเนาะท่านผู้ฟังของแก๊งสัญญกรรมการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มเวียกงาน call center หรือว่าการบริการลูกค้าออนไลน์ที่อ้างว่าเงินเดือนสูงสถานที่แม่นเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศสำหรับรูปแบบการโฆษณาลักษณะนี้ผู้ฟังเป็นรูปแบบคลาสสิกเนาะซึ่งหลายคนนี่ก็ตกเป็นเหยื่อบ่ว่าจะเป็นทัวร์ภาคพื้นอาเซียนท่านผู้ฟังสำหรับในจุดนี้วิธีสังเกตในการโฆษณารับสมัครเวียกที่น่าสงสัยคือ 1. จะได้เงินเดือนสูงผิดปกติให้เงินเดือนสูงโดยบ่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือว่าประสบการณ์ 2. ก็จะเป็นฟรีวีซ่าค่าเดินทางจะแจ้งเอกสารให้แบบง่ายดายหรือว่าออกค่าใช้จ่ายให้โดยบ่จำเป็นต้องผ่านขบวนทางการ 3. คำถามที่เฮ็ดเวียกที่น่าดึงดูดใจให้คำมั่นสัญญาในการเฮ็ดเวียกอยู่เมืองใหม่ที่มีชีวิตชีวา 4. ก็คือรายละเอียดของบริษัทอีเมลบ่จะแจ้งบ่มีเว็บไซต์บ่มีหมายเลขจดทะเบียนหรือบ่มีที่อยู่หรือว่าพนักงานสามารถยืนยันตัวตนได้เซ็นพนักงานฝ่ายบริหารคุ้มครองเป็นต้นและก็5เฮ็ดแบบฮิปฮ้อนและกดดันบอกให้ตอบไว้หับไว้รักษาความลับและบ่อยากให้ถามคำถามหากว่าได้รับการเสนอเวียกโดยผ่านลักษณะนี้หรือว่าผ่านภาคส่วนที่3บ่ว่าจะเป็นคนฮู้จักหรือว่านายหน้าก็ต้องควรระมัดระวังบ่ชัดเจนแต่ให้คำมั่นสัญญาพร้อมรายละเอียดติดต่อโดยกงกับบริษัทหรือว่าผู้รับสมัครเวียกควรตรวจสอบบริษัทนี่มีตัวตนหรือบ่หรือว่าบ่อนเฮ็ดเวียกเนาะท่านผู้ฟังต้องกวนให้อย่างละเอียดและปรึกษากับครอบครัวหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมตำรวจสกัดกั้นและตันฆ่ามนุษย์ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปเฉดเวียกอยู่ต่างประเทศฉะนั้นก็ขอฝากเตือนเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่ารูปแบบในการโฆษณาในการรับสมัครเวียกผ่านทางสื่อออนไลน์นี่นะก็มีหลายเนาะเห็นตัวจริงนำการผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียฉะนั้นผู้ใดที่ว่าสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ขอให้กวดเบิ่งข้อมูลแหล่งที่ไปที่มาให้ดีเนาะถ้าว่าบ่มั่นใจก็สามารถสอบถามหรือว่าปรึกษาครอบครัวสอบถามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการเพื่อว่าบ่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการสดสื่นยามเช้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงผ่านไปแล้วเนาะกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้เติมเด้อช่องทางในการติดตามรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าออกอากาศในเวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปทั้งมือถือผ่านทางแอป Radio Garden ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับในยานี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารนะฮู้เนาะสิ่งดีๆนำมาฝากประธานมื้อนี้จะนำเสนอสารนะฮู้เกี่ยวกับลักษณะการเป็นหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกท่านผู้ฟังก็คือหับปากต้องเฮ็ดให้ได้บ่ตำหนิไผต่อหน้าคนอื่นเคารพเวลาส่วนตัวย่องยอต่อหน้าทุกคนเป็นกลางกับทุกคนปกป้องลูกน้องให้คำปรึกษาได้มีเหตุผลตั้งใจฟังเป็นหัวหน้าแต่ในเวลาเฮ็ดเวียกพร้อมให้ความช่วยเหลือบ่เอาลูกน้องไปนินทาควบคุมอารมณ์ให้เป็นใจดีแต่บ่ตามใจลงมือเฮ็ดให้เห็นหัวหน้าก็ผิดได้คิดก่อนที่จะเว้าบ่เอาเปรียบและให้โอกาสนี่คือลักษณะการเป็นหัวหน้าที่ดีท่านผู้ฟังและลูกน้องกับพ่อมทีจะเฮ็ดเวียกเนาะในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานเฮ็ดเวียกส่วนตัวแดพร้อมด้วยทีมงานแดก็เลิศแล้วแต่ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันท่านผู้ฟังยิ่งอยู่ในองค์กรใดที่มีพนักงานหลายๆคนแบบนี้ท่านผู้ฟังมิตรภาพที่ดีเนาะการมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้การประกอบอาชีพสั่งเรียกเหตุงานทำบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เรียกงานใดก็ดีท่านผู้ฟังลักษณะการเป็นหัวหน้าที่ดีก็คือดังที่โฆษกได้แนะนำไปเนาะบ่ว่าจะเป็นการเอื้อนมาความเป็นกลางให้กับทุกคนให้คำปรึกษาได้เป็นหัวหน้าในเวลาที่เฮ็ดเวียกเนาะและนอกจากนั้นพร้อมให้ความช่วยเหลือควบคุมอารมณ์ให้เป็นใจดีแต่ว่าบ่จับบ่ตามใจท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้เนาะบ่ว่าจะเป็นลักษณะการที่เป็นผู้นำก็ต้องเป็นแบบอย่างส่วนว่าทีมงานไอ้เอ้น้องทุกคนที่ว่าเฮ็ดเวียกทีมงานเดียวกันก็จะประสบผลสำเร็จโดยไวและนี่ก็คือสารนะฮู้จากทางรายการมาฝากบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดซื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วเนาะกับเข้ามาสู่เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วท่ามกลางเวลาผ่านไปไวๆขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังอย่าลืมเนาะช่องทางในการติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 MHz และทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรายการสื่อสารยามเช้าออกอากาศในทางที่รับฟังเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. เอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลสื่อจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแลมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้ออกอากาศในทานที่หักฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา6โมงหาง6โมง30นาที30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารานาหูนำมาฝากบรรดาทานพบพอกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าหลายคนกระตือแล้วท่านผู้ฟังในการสืบต่อเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานเดย์บางคนก็ยังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้ออกแห่งงานของพวกเขาเนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานเด็กก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อสำหรับทานใดที่จิบน้ำซากาแฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หรือว่าผู้บางคนก็ยังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแดผ่อนคลายให้กับทางกายบ่ว่าจะเป็นการขี่รถทีบการยังออกกำลังกายเบาๆแบบนี้ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงเพราะว่าบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางคนนี่ว่าโอ้ปรับเปลี่ยนน้ำอากาศบ่ทันบางเทื่อนี่ก็เฮ็ดให้รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นไข้บ่สบายแต่ว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังบวกใส่กับฤดูฝนเนาะท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดเคียงตัวร้อนก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทานด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและข้อเสนอแนะจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะนอกจากนี้ก็มีทางประเภทซากาเฟ่มีน้ำดื่มธรรมชาติน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลโดยเฉพาะทานใดที่ว่ามักออกกำลังกายเสียเหงื่อแบบนี้ท่านผู้ฟังดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลจะสวยตอบจุดกับห่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับห่างกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังจากน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลเนาะผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการอยากแนะนำเนาะบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่มักหักในการดื่มกาแฟเป็นประจำอยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายโดยเฉพาะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายตาบ่ฮุ้งสายตาบ่แจ้งรู้สึกว่าตาเป็นมัวมัวเนาะถ้าว่าแหนมเบิ่งบ่เห็นแจ้งแบบนี้ก็ย้อนว่าดวงตาของเฮาขาดวิตามิน A วิตามิน B6 เพราะว่าบางคนนี่ก็ใส่แว่นตาเป็นประจำเอิ้นว่าใส่เรื่อยๆท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเนาะบางคนนี่ว่าใส่บางเทื่อนี่อ่านหนังสือตัวหนังสือนี่จะเบิ่งบ่เห็นแจ้งต้องได้ใส่แว่นตาสวยนะท่านผู้ฟังจึงจะเบิ่งเห็นแจ้งแต่ฮู้หรือบ่ว่าท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟบำรุงสายตาเนาะจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับดวงตาบ่ว่าจะเป็นให้วิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน E บำรุงประสาทตาท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาเรื่องระบบดวงตาเบิ่งบ่เห็นแจ้งเพิ่นก็ได้มีการทดลองในการกินกาแฟบำรุงสายตาเป็นกาแฟสมุนไพรปลอดสารเคมีเด้อเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองกินแล้วเพิ่นว่ารู้สึกว่าตานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นโดยที่บ่ได้ใส่แว่นตาเนาะจากที่ว่าระยะผ่านมานี่ต้องได้ใส่แว่นตาเป็นประจำตลอดหรือผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการสำนักงานต่างๆที่ใส่แว่นตาเวลาที่เฮาแนมเบิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่นะท่านผู้ฟังรู้สึกว่าปวดดวงตาบางเทื่อนี่ก็จะเฮ็ดให้มีน้ำตาไหลออกมาตามัวตาบ่เห็นแจ้งบางเทื่อนี่ก็ปวดดวงตาเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังต้องได้ซอกหาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์บำรุงประสาทดวงตาของพวกเขาโดยเฉพาะมื้อนี้ก็อยากแนะนำกาแฟสมุนไพรกาแฟบำรุงสายตาจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีกาแฟขิงดำซึ่งกาแฟขิงดำแน่นอนละให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายอยากแนะนำเลยเนาะท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามต้นโตบางเทื่อนี่รู้สึกว่าอิดเมื่อยเป็นพิเศษนอนกับบ่หลับแดกินข้าวกับบ่แซ่บแดแบบนี้ท่านผู้ฟังลองกินกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟขิงดำท่านผู้ฟังในจุดนี้จะช่วยบำรุงทางกายเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงและช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีและโดยเฉพาะทางเพศชายท่านผู้ฟังจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาสัมผัสมาเลือกเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709เอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรและกันได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันระยะต่อไปมาหับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการเติมอีก

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินซองนั้นก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินในสามเดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปอดสันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปอดสันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปอดสันผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะมีกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแล้วทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เล้าปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็ยังมีประเภทสาท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามักดื่มน้ำสาเป็นประจำเนาะสานี่ก็ล้วนแล้วแต่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นสีมือของคนล้าวเขาเองท่านผู้ฟังเป็นสินค้าโอดอปเนาะสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ปลอดสารเคมีแบบนี้ท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นสาผักอีหุ้มท่านผู้ฟังสาผักอีหุ้มนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเพิ่มแฮธาตุและสารอาหารให้ครบหาหมู่นอกจากนี้ก็ยังมีสามะขามป้อมสามะขามป้อมนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกำลังกายเนาะจะช่วยในเรื่องการให้วิตามินซีเพิ่มภูมิต้านทานบ่ให้เป็นภูมิแพ้ง่ายอันนี้สำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นภูมิแพ้ตลอดบ่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศทว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงห่างกายก็จะอิดเมื่อยบ่แข็งแห้งแต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการดื่มสามะขามป้อมการจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและบ่ให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนอกจากนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องหน้าท้องใหญ่บางคนนี่ก็ว่าตุ้ยโพดระยะนี้บ่สมดุลกับทางกายแดหน้าท้องนี่ก็ใหญ่ผิดปกติถ้าว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องใหญ่แบบนี้ท่านผู้ฟังโคสกาขอแนะนำเลยเนาะเป็นซามอนซามอนนี่ตอบโจทย์ได้เนาะจะช่วยลดไขมันเด้อท่านผู้ฟังดื่มเป็นประจำเนาะจะได้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายอย่างแน่นอนและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงหรือว่ามีรายการทัดผู้ฟังรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709อาลัทผู้ฟังตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมผ่านทางระบบคลื่นวิทยุกระแมน FM 3.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM และก็ทางเว็บไซต์เนาะกระจายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางออนไลน์นี่แม่นทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและก็ยังมีเพจ Facebook Lao National Radio ที่ออกอากาศให้ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้พบกันเมื่อนี้ท่านผู้ฟังเป็นมื้อวันที่12กันยา2026ปรุงกับมื้อขึ้น1ค่ำเดือน10พ.ศ. 2569ซึ่งเมื่อวานนี้หลายท่านก็ได้ไปใส่บาตรหยาดน้ำเนาะตามฮีตของประเพณีฮีต12ของ14ของลาวเฮาของชาวพุทธเฮาสิได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บุหันจนฮอดปัจจุบันและก็สิสืบต่อกันไปเรื่อยๆเนาะและก็ในท้ายเดือนนี้ก็ยังสิมีบุญประเพณีห่อเข้าสลากตื่มอีกเนาะในเดือนกันยานี้ก็มี2งานประเพณีใหญ่ๆและก็ยังมีเดือนต่อไปก็ยังมีบุญงานประเพณีช่วงเฮือบุญออกพรรษาจังซี่เนาะหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นและก็ยังหลายเหตุการณ์ที่ท่านจะต้องได้ติดตามข่าวๆทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาที่เป็นกระบอกเสียงและก็เป็นผู้นำเสนอเหตุการณ์ต่างๆในขอบเขตทุกประเทศให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามนำกันซึ่งมื้อนี้เฮาก็มีหลายข่าวที่จะได้นำเสนอให้กับมิตรรายการได้ติดตามรับชมเฮาไปที่ข่าวที่1ท่านผู้ฟังข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็มอบหับอาคารโรงเรียนอยู่บ้านกกหมกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงพงสาลีนะในวันที่10กันยา2026นี้ท่านสอนไซ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวพร้อมคณะทีมงานขั้นศูนย์กลางได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบหับอาคารโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยบ้านหมกกกน้อยที่ขึ้นกับเมืองสัมพันธ์แขวงพงสาลีโดยได้รับการต้อนรับจากท่านสันติแก้วญาสารประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงสาลีพร้อมด้วยการนำขั้นแขวงการนำขั้นเมืองมีพนักงานรักแรงและประชาชนบรรดาเผ่าภายในบ้านดังกล่าวในเข้าร่วมต้อนรับในขณะนี้ท่านทองตื้อเกียรติสบงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองสัมพันธ์ได้ผ่านบทรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปีก็คือปี2025ปี2024ผ่านมาและทิศทางแผนการ5ปีก็คือเริ่มแต่ปี2025ถึง2029เกี่ยวกับเวียกงานจุดสุมในปี2026จากนั้นท่านสอนไซ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีหลังจากนั้นท่านนิกสันพมวิจิตประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดก็ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างอาคารเรียนให้รับฟังโดยย่อซึ่งโครงการก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้ถือเป็นของขวัญอัลลัมคาจากท่านสอนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวที่มอบเป็นของขวัญให้แก่องค์การปกครองแขวงพงสาลีซึ่งองค์การปกครองแขวงพงสาลีตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันออกข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงพงสาลีฉบับเลขที่496ขอพอลอลงวันที่5มิถุนายน2025เห็นดีให้ก่อสร้างโรงเรียนอยู่บ้านหมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงพงสาลีซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแต่วันที่4เดือนธันวาคม2025ที่ผ่านมาและก็ได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ในวันที่28เดือนพฤษภาคม2025

แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเก่ามอบให้เลขาพักเมืองสัมพันธ์พร้อมนั้นท่านนิกสันพรหมวิจิตรประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดยังได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้5ตาแสงและกับโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์รวมมูลค่าทั้งหมด130ล้านกีบอันนั้นก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปเยี่ยมยามและก็มอบภาพอาคารโรงเรียนอยู่บ้านหมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงโพงสาลีนำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะในปัจจุบันนี้อยู่ที่แขวงหลวงพระบางก็ยังมีกิจกรรมโดยเฉพาะตั้งแต่ 2-3 มื้อผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังมีงานประเพณีโลลาดและก็ยังมีบุญฮอเข้าประดับดินวันที่11มื้อวานนี้ท่านผู้ฟังวันที่11กันยา2026นี้ที่นครหลวงพระบางเมืองมรดกโลกได้จัดงานบุญสวงเฮือหรือว่างานประเพณีสวงเฮือในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินประจำปีพ.ศ. 2569หรือว่าปี2006นี้โดยมีพลเอกวีไลล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองสูงกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขั้นสูงขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงนครเมืองแขกรับเชิญตลอดฮอดมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศห่วมสมห่วมเสียตามแคมฟังนำคานอย่างคึกคืนมวลสื่นท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางห้องประธานคณะกรรมการจัดงานบุญได้ต่างหน้าคณะรับผิดชอบจัดงานได้กล่าวเปิดพิธีอย่างเป็นทางการว่างานบุญประเพณีฮอเข้าประดับดินทรงเฮือเดือน9ที่ยืนคานเป็นงานบุญสิริมงคลอันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยแท้นะเป็นการครอบไหว้ครอบไหว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าน้ำแดนดินทั้งปวงเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพระบางซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บุหันจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในปีนี้คณะฮับพิซอบได้จัดแบ่งออกเป็น2สายมีเหือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำในนี้มีเหือประเพณี18ลำเหือกีฬา9ลำที่มาจากบรรดาบ้านตาแสงภายในนครหลวงพะบางหัวหน่วยธุรกิจมาจากเมืองจอมเพชรเมืองปากอูเมืองง้อยมาจากแขวงเวียงจันทน์และแขวงสยบุรีโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะฮับผิดชอบสีพายเฮือสวงตลอดถึงนักสีพายทุกท่านจงเสิร์ชสู้นำใจเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเข้มงวดสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่สุดแม่นความสามัคคีเป็นเจ้าการพร้อมกันอนุรักษ์รักษาส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามอันเป็นมูลเสื้อของชาวนครหลวงพะบางให้ทรงคุณค่ามีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้ภายหลังเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วได้มีการเปิดการแข่งขันนะโดยเริ่มจากเฮือสวงนางดำนางดอนแข่งขันกันก่อนตามฮีดของประเพณีจึงดำเนินการแข่งขันตามตารางคู่นะส่วนการแข่งขันทั้งสองประเภทนี้จะปฏิบัติในรูปแบบเสียสองครั้งแล้วคัดออกพร้อมทั้งจัดอันดับทีส่วนเฮือที่เสียครั้งหนึ่งแม้สามารถซิงขึ้นไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยจะใช้เวลาแข่งขันกันอยู่1มื้อจึงจะสำเร็จนายแม่นข่าวทางแขวงหลวงพะบางก็คืองานประเพณีสวงเฮือปีนี้เพิ่นบอกว่าคึกคืนมวลซื่นเป็นพิเศษเลยเนาะข่าวข่าวทางแขวงหลวงพะบางวันนี้เฮาไปต่อที่กองประชุมบาดนี้กองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงที่แขวงอุดมไซในวันที่10กันยา2026ท่านผู้ฟังที่สโมสรแขวงอุดมไซก็ได้มีกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านเล็กไลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงโดยมีท่านคำแสงอารีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซมีบรรดาห้องรัฐมนตรีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางหลวงขั้นแขวงนครพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมเนื้อในกองประชุมแมนเพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และวางทิศทางแผนการระยะ6เดือนท้ายปี

0: 2026หา2027ทานเล็กไลซีวิไลก็ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงซึ่งเป็นเวียกงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดระยะ5ปีผ่านมาจนฮอดปัจจุบันนี้จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางหลวงอยู่ในสปป.ลาวยังสูงท่านผู้ฟังประมาณ900หา 1,000 คนต่อปีในนั้น 80% แม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแรงงานลักและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ70เท่าของ GDP สาเหตุต้นต่อแม่นเกิดจากการขับขี่รถไวการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับรถเทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานและการบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะในเวลา 17:00 น.หา 1:00 น.นะเคียงคู่กับการขยายตัวของพื้นฐานโครงล่างนี้และจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงระยะปี2021หาปี2030นอกนั้นในกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้หาฟังและก็ปรึกษาหารือในหลายเนื้อในสำคัญบทสรุปเวียกงานประจำปี2026และแผนการปี2027แผนสนับสนุนจากธนาคารโลกการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่นว่าการกวดกาการดื่มแล้วขับขี่การหัดใส่แอลนิรภัยการใส่หมวกกันกระทบการบรรจุความรู้ความปลอดภัยทางหลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการปรับปรุงระบบการปิ่นปัวและกับการขนส่งผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุไปหาโรงหมอพร้อมเดียวกันนี้ประธานกองประชุมได้เฮียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคั่วและประกอบความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงมีประสิทธิผลช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นหลายเพราะว่าแต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศสร้างความเสียหายสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีอันนี้ก็อยากเตือนให้ทุกท่านที่ว่ากำลังฟังข่าวอยู่ก็ดีกำลังขับรถขับล้างอยู่ก็ดีไปเวียกไปงานนี่ต้องมีสตินับถือกฎระเบียบจราจรจะสวยหลุดพ้นอุบัติเหตุให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาขับขี่ยนต์ยานพาหนะศึกษาให้ดีท่านผู้ฟังศึกษาอย่างกฎระเบียบจราจรนี่มีเป็นปึ้มเนาะหลายท่านก็สิบ่ได้มีเวลาอ่านหรือว่าอาจจะบ่ได้ใส่ใจคิดว่าเอารถไปได้แล้วก็ขับรถไปอันนี้ถึงว่าไปได้ใบขับขี่มาแล้วก็แน่นอนว่าเฮายังบ่ทันได้ฮู้เบิดเรื่องระเบียบจราจรนี่นะก็อยากย้ำเตือนเนาะเวลาเพิ่นแต้มเส้นถนนหั่นมันมีความหมายนะเส้นถนนนี่บ่อนใดควรเลี้ยวกลับได้บ่อนใดควรซิงขึ้นหน้าได้เนาะซิงขึ้นหน้าด้วยความรับประกันตามกฎระเบียบจราจรก็คือปล่อยเปิดไฟสัญญาณที่จะซิงขึ้นไปทางหน้าเพื่อเตือนให้ผู้ที่ขับขี่อยู่ทางหน้าได้รู้ว่าเราจะซิงขึ้นไปทางหน้าแล้วหลังจากที่ซิงขึ้นไปแล้วต้องเปิดไฟสัญญาณกลับเข้าสู่เส้นทางจราจรของตนเองเนาะและก็ห้ามเด็ดขาดบ่ให้ผู้อยู่ทางหน้าฮู้ว่าหมู่ที่จะซิงขึ้นไปทางหน้าแล้วเล่นแข่งกันบ่ปล่อยโอกาสให้หมู่ซิงขึ้นหน้าอันนี้อยู่ในกฎระเบียบจราจรและก็อื่นๆเนาะท่านสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้จากปื้มกฎระเบียบจราจรให้ฮู้อย่างละเอียดแล้วท่านจะขับรถได้อย่างปลอดภัยและก็มีสติพร้อมเนาะนั่นแม่นข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทางภาครัฐเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองไปต่อกันอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังกองประชุมกวดการเนื้อในรอบด้านของห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติและกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดกองประชุมกวดการเนื้อในรอบด้านของห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนสบับปรับปรุงเพื่อค้นคั่วปรับปรุงกวดกาเนื้อในของห้างกฎหมายอย่างละเอียดรอบด้านหับประกันให้มีความพร้อมในระดับที่แน่นอนที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่10กันยา2026นี้ โดยการเป็นประธานร่วมระหว่างพลตรีพรสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและท่านนางทุมมาลีวงพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาท่านรองประธานกรรมาธิการของสภาแห่งชาติรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติประจำการกรรมาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพลตรีคอนสวรรค์สมภาไซได้กล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนในครั้งนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณะขององค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม้นเพื่อเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความหนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกปักรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามทิศสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและคงตัวกว่าเก่าเพราะกำลังป้องกันความสงบเป็นกำลังลักแรงที่สำคัญของชาติกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงปี2017ได้เป็นบ่อนอิงที่สำคัญให้แก่กรมกองเหล่าวิชาเฉพาะนายและพลตำรวจของกำลังป้องกันความสงบในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะซีนำบรรษาคุ้มครองติดตามกวดกากำลังให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการเถื่อนละก้าวสามารถเฮ็ดหน้าที่การเมืองวีซ่าเฉพาะของตนให้ในการป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเพียงพ้อยของเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสงบมีความปลอดภัยโดยพื้นฐานโครงประกอบของทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวดและ55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดนี้ประกอบมี10ภาค8หมวดและ75มาตราในนั้นได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราปรับปรุง45มาตราและตัดออก3มาตราหักษาเดิม5มาตราเพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าและยาวนานผ่านการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวนี้กระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความจำเป็นและสำคัญหลายต้องได้ปรับปรุงในบางภาคหมวดและมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับพระราชบทบาทหน้าที่การเมืองของกำลังป้องกันความสงบในการปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยทั้งนี้ก็เพื่อหับประกันให้มีความพร้อมในระดับที่แน่นอนที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นั่นเป็นข่าวกวดกาเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบของประชาชนสบับปะปุงนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันยังมีอีกหลายข่าวไปต่อที่ข่าวพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือจากขบวนการช่วยเหลือสังคมภายในหัวข้อภายใต้หัวข้อสินไซอาสาห่วมใจพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์ครั้งที่1ประจำปี2026ให้แขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นในวันที่10กันยายน2026นี้ที่สำนักงานห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งกล่าวมอบโดยท่านมอนไซลาวมัวซงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงไซสมบูรณ์และกล่าวรับโดยท่านทองวันธรรมวงศ์รองเลขาคณะพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงไซสมบูรณ์มีท่านครัวจั่งบราเซงรองประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ท่านเขมพรอนุไทยห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านนางสุวลีคำผุยประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มท่านนางอลิสาไสยกุมารคณะบริหารงานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวประธานมูลนิธิพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์3องค์การจะตั้งมาสนศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงไซสมบูรณ์และก็พร้อมด้วยบรรดานักธุรกิจหนุ่มเข้าร่วมสำหรับเครื่องที่นำมามอบให้แขวงไซสมบูรณ์ในครั้งนี้ประกอบมีรถขนส่งคนเจ็บ1คันเครื่องตองน้ำดื่มสะอาดพร้อมติดตั้ง4เครื่องเสื้อกีฬา600ผืนกระเป๋าเป้นักเรียน600หน่วยบานเตะ25หน่วยบานตี25หน่วยกระต้อ25หน่วยตะนางบานตี5อันตะนางกระต้อ5อันปื้มเขียน2490ก้าน90หัวบิ๊กเขียน2490ก้านซอดำ2490ก้าน บรรทัด 2,490 อันเสื้อกันหนาวและเสื้อนักเรียน 2,490 ผืนอุปกรณ์การเรียน804ชุดอาหาร508ชุดถังเก็บน้ำ2หน่วยอ่างล้างมือและอุปกรณ์ล้างมือ1ชุดโซลาร์เซลล์ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์4ชุดเครื่องปั่นไฟ1หน่วยโทรภาพ1หน่วยโปรเจคเตอร์แอปซัน1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1ชุดลำโพง1หน่วยหม้อไฟฟ้า20หน่วยน้ำมันพืช2ขวดน้ำปลา4ขวดแป้งนัว4ถุงน้ำตาล4ถุงและก็น้ำดื่ม75แพ็ครวมมูลค่าทั้งหมด900ล้าน 378,300 กีบซึ่งเครื่องจำนวนดังกล่าวนี้ได้มาจากการอุปถัมภ์จากหลายภาคส่วนเป็นต้นอุปถัมภ์หลักของบริษัทอริสามหาทรัพย์สำรวจและขุดค้นบ่อแห่จำกัดมูลนิธิพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์และสมาคมนักธุรกิจนุ่มนอกจากนี้ยังมีโฮมแฮมแลนด์มาร์คบริษัท GEDI สงวนการยางมูลนิธิเวียงจันทร์โรตาริและกับบริษัท BV ที่ปรึกษากฎหมายการลงทุนมูลนิธิเต๋าลาวจีนมูลนิธิเลียวโต้ห่วมใจเพื่อการศึกษาบริษัทการยาพันธมิตรศูนย์การค้าวังเวียงบริษัทภูสีอนุรักษ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทบอเฮ GDS บริษัทขายยางรถบรรทุก UMG ลาวโฮงเฮียนปัญสัพปัญญาและบริษัทท่องเที่ยวการค้าขาออกขาเข้าจำกัดซึ่งควรเครื่องช่วยเหลือทั้งหมดได้มอบให้หลายภาคส่วนเป็นต้นแมนโฮงหมอทหาร101หรือว่า101เนาะโฮงเฮียนประถมผู้หัวสร้างโฮงเฮียนมัธยมศึกษาไซสมบูรณ์โฮงเฮียนมัธยมศึกษากินนอนสนเผามิตรภาพอนุวงศ์คณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงไซสมบูรณ์และกองบัญชาการทหารเมืองอนุวงศ์นั่นเป็นข่าวการมอบเครื่องช่วยเหลือเนาะพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือจากขบวนการช่วยเหลือสังคมภายใต้หัวข้อสินไซอาสาโฮมใจพัฒนาแขวงไซสมบูรณ์ครั้งที่1ประจำปี2026นำเสนอให้ท่านได้รับฟังและก็ยังมีข่าวกองประชุมเติมอีกท่านผู้ฟังคือข่าวกองประชุมค้นคั่วแผนแม่บทสุกยู่ส่งเสริมและคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่10กันยายน2026นี้ที่ห้องประชุมทางไกลสั้น3กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าภายในได้จัดกองประชุมผ่านข้อตกลงแต่งตั้งคณะผู้ชอบคนคั่วแผนแม่บทสุกยู่ส่งเสริมและคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแผนและแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละท่านที่อยู่ในคณะรับผิดชอบร่วมกันกองประชุมครั้งนี้ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านพุทธวรรณนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้ชี้นำกรมการค้าภายในโดยมีท่านสันติสุขพูนสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเนื้อในกองประชุมก็แม่นได้สุ่มใส่ปรึกษาหารือและจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่สำคัญคือได้ผ่านข้อตกลงและแต่งตั้งคณะรับผิดชอบเพื่อเป็นบอนอิงในการเคลื่อนไหวเวียกงานค้นคั่วห่างแผนแม่บทในการสุกยู่ส่งเสริมและคุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซให้มีความหัดกุมสอดคล้องกับท่าเอียงการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลวางแผนงานละเอียดและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่แต่ละท่านในคณะกรรมการเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและก็ได้รับประสิทธิผลสูงนี่เป็นข่าวกองประชุมทั้งไกลนะท่านผู้ฟังเนาะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากรมการค้าภายในได้จัดขึ้นไปต่อกันที่ข่าวกองประชุมวิชาการปรึกษาหารือ2ฝ่ายเพื่อพิสูจน์สัญชาติและกับปรับสถานภาพแรงงานเมียนมาอยู่สปป.ลาวเพื่อลงลึกเวียกงานการพิสูจน์สัญชาติและการปรับสถานภาพแรงงานเมียนมาที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องอยู่สปป.ลาวในวันที่10กันยายน2026อยู่ที่โรงแรมลาวพลาซ่านครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระหว่างสองฝ่ายเนาะระวังคณะวิชาการแห่งสปป.ลาวและสส.เมียนมาเพื่อลงลึกกลไกวิธีการเวียกงานการพิสูจน์สัญชาติและการปรับสถานภาพแรงงานเมียนมาที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องอยู่สปป.ลาวฝ่ายลาวนำโดยท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกรมแผนการและการร่วมมือสากลห้องการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรมการจัดหางานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกรมกงสุลกระทรวงแห่งกระทรวงการต่างประเทศกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศและกรมตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบฝ่ายเมียนมานำโดยท่านจอรวินหัวหน้ากรมแรงงานกระทรวงแรงงานแห่งสสเมียนมาโดยมีท่านอองโกเอกอัครทูตผู้ที่มีอำนาจเต็มแห่งสสเมียนมาประจำลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนและวิชาการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพันขยายเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่งสปปลาวและกระทรวงแรงงานแห่งสสเมียนมาที่ได้ลงนามในปี2024ผ่านมาและผลสำเร็จการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สปปลาวของส่งการน้ำขั้นสูงลาวเมียนมาในเดือนกรกฎาคม2026ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีทำอิฐของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และแผนพัฒนาเวียกงานแรงงานและสวัสดิการสังคม5ปีครั้งที่6คือปี2026 5ปี2030ของสปปลาวในวาระแลกเปลี่ยนสภาพการฝ่ายลาวได้รายงานสถิติการนำใช้แรงงานต่างประเทศแบบถูกต้องถูกกฎหมายอยู่สปปลาวแต่เดือนมังกร5เดือนสิงหาปี2026มีทั้งหมด 23,266 คนในนั้นเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 3,076 คนเป็นเพศหญิง 1,929 คนส่วนหลายเฮ็ดเวียกในคงเขตโรงงานตัดเย็บก่อสร้างและบริการข้อมูลที่เก็บกำประจำเดือนแต่เดือน1 5เดือน9ปี2016อยู่แขวงบ่อแก้วพบว่าคนเมียนมาที่มาออกแรงงานและก็ประกอบอาชีพแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำจำนวน 6,392 คนเป็นเพศหญิง 3,181 คนและอยู่นอกเขต688คนหญิง216คนซึ่งลดลงจากตัวเลข 32,752 คนในปี2024เนื่องจากการเคลื่อนย้ายกลับบ้านหรือย้ายไปแขวงอื่นผ่านการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกกไปกงมาทั้งสองฝ่ายก็ได้เอกภาพกันใน4เวียกหลักเพื่อกำหนดเข้าในห่างบทบันทึกกองประชุมดังนี้1แผนปฏิบัติงานพิสูจน์และปรับสถานภาพแรงงานสุ่มใส่แรงงานเมียนมาที่เฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประมาณ 6,392 คนโดยคาดว่าจะเริ่มขบวนการในไตรมาสที่4ของปี2026หรือไตรมาส1ของปี2027 2กลไกการประสานงานแต่ละฝ่ายจะแต่งตั้งพนักงานวิชาการ152ท่านเพื่อเป็นผู้ประสานงานหลัก3การขยายบทบันทึกความเข้าใจเสนอรายงานการนำของตนเองเพื่ออนุมัติขยายเวลาผลศักดิ์สิทธิ์ของการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านแห่งงานฉบับปี2024ออกไปอีก3ปีจนฮอดปี2030โดยยังรักษาเนื้อในเก่าไว้4การติดตามและประสานงานเสนอให้วิชาการทั้งสองฝ่ายนั้นสืบต่อสร้างกลไกเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างละเอียดและจัดกองประชุมปรึกษาหารือในระดับวิชาการอย่างเป็นปกติเรื่องแรงงานต่างด้าวหลายคนก็สงสัยว่าโอ้แรงงานต่างด้าวคือหลายแท้ยังเลาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศนี่ก็แม่นกองประชุมที่ทั้งการนำทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือเนาะสำรวจว่ามีจำนวนเท่าใดตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมามีการเคลื่อนย้ายแนวใดผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่ามาเคลื่อนไหวออกแรงงานอยู่ในประเทศลาวที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็จะได้มีการปรับปรุงและก็เฮ็ดจังได๋ให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะนั่นเป็นข่าวๆที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังและก็รับชมกันผ่านทางเว็บไซต์แน่และก็ทางเพจ Facebook Lao National Radio แต่ว่าเวลาทางรายการของเรามื้อนี้เบิดแล้วท่านผู้ฟังติดตามรายการของพวกเราได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอความประสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักว่าต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนา6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลเอาใจใส่เคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างห่าวหันคล่องแคล่วและมีจุดสุ่มลาวไทยสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการทำมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม8เดือนปีนี้การส่งออกสินในนามของเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ12ส่วนห้อยอิหร่านปรับขึ้นราคาน้ำมันและซั่งสำหรับผู้ซื้อเกิน110ลิตรต่อเดือนนับแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทานฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศเทการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบือนสู่ส่วนสูงในการพัฒนาท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าต้องให้คนภายในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาถือเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้ง
2: การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศเทการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งแท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็ง